0: คนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่30,000แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
1: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
3: นางสาวรลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการนักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
0: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60/40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
3: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระจิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาปทุมมารายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประ ชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
2: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรื่องเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
6: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
5: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะจะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
11: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีน เพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
12: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13, 21-9มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21, 21-6และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง4เกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:55 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
14: 1นาทีกับกปท.
15: ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
21: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
22: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
21: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
23: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
24: ครับสวัสดีครับ
23: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
24: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี้ยครับ ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
0: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
24: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
0: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
24: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
0: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
24: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
24: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นส.ส.ส.ว.นะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ย ก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
23: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
24: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
23: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
24: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
23: ถามทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
24: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์02-640-3701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
23: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
24: ครับสวัสดีครับ
1: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
2: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
1: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว M&E ใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watchพบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ M&E ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
8: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
7: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
25: IP for All ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
26: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนท์ป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
25: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
5: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น
10: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
11: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับใน Black Box มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นสสสวคุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
10: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
11: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐสภาของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
10: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมา

0: ธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

คือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาคุทันร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาตอยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ จากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้กันเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้นสันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ที่กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

ังหวัดลำปูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำปูน

0: ป้าป้าเมืองอู้เรื่องละปูนนะเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้าเมืองอู้เรื่องละปูนเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสัปดาห์นี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านมีภารกิจสำคัญเนาะก็วันนี้ท่านก็เลยกรุณามอบหมายให้กับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านรองโยธินประสงค์ความดีห่วมอุจาในรายการอีกสัปดาห์หนึ่งนะเจ้าสวัสดีเจ้าท่านรองเจ้า
1: สวัสดีครับท่านมินิจจังหวัด
2: สวัสดีค่ะ
1: พักให้ก่อนเลย
0: วันนี้ท่านรองมีทางด้านของท่านหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้ามาร่วมรายการเฮ้อข้อมูลแห่งท่านหนึ่งตัวนะเจ้าวันนี้เคียงข้างสาวงามท่านพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าท่านท่านจุรารัตน์นุ่มนิ่มท่านพาณิชย์จังหวัดท่านลองถามตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเลยว่าวันนี้ท่านพาณิชย์จะมาขายอะไรอย่างเจ้า
1: ก็เข้ากับสถานการณ์นะช่วงนี้ก็ผลไม้เราก็ต้องช่วยพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับในการที่จะทำให้ผลผลิตของเราที่ผลิตเก่งอยู่แล้วเนี่ยขายเก่งด้วย
0: ขายเก่งเจ้าท่านพนิษฐ์นี่ขายของเก่งเดี๋ยววันนี้ต้องมาดูหน่อยว่าใครบะม่วงละปูนเป็นไหนพ่องเนาะเจ้าเจ้าก็วันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าท่านรองเจ้าออนแอร์ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็สื่อออนไลน์นะเจ้าวันนี้รายการคึกคักเจ้าฟังรายการงานทางสวทละปูนเจ้านี้อยู่ใต้การนะเจ้าถึง9นาฬิกาโดยประมาณกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าแล้วก็ท่านพนิษฐ์จังหวัดละปูนเนาะเดี๋ยวคงจะต้องเริ่มต้นกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศก่อนนะเจ้า
1: เมื่อเช้าจากบ้านมาฝนลงปล่อย
0: ๆปล่อยมาแล้วนะเจ้า
1: ก็ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับเข้าสู่ฤดูฝนตามประกาศอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมานะครับหนักบ้างเบาบ้างนะครับแต่ช่วงวัน2วันนี้ก็จะมีฝนลงมานะครับก็มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตั้งแต่วันช่วงนี้นะครับจนกระทั่งถึงปลายมิถุนานะครับปลายมิถุนาแล้วก็เข้าสู่พอปลายมิถุนาเข้าสู่ต้นกรกฎาคมฝนก็จะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งเดือนเลยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องฝนฟ้าคะนองนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามคำเตือนนะครับจากทางจังหวัดอำเภอนะครับหรือส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: เจ้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเนาะในหลายๆจุดที่เป็นจุดเสี่ยงของตางน้ำที่ไหลผ่านก็ต้องติดตาม
1: แล้วก็พี่น้องก็จะทราบนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอันนี้ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนจุดที่ไม่เคยมีก็ประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยการขับรถนะครับใช้ยุทยานพาหนะการแม้กระทั่งการข้ามถนนนะครับไม่ได้ใช้ยุทยานพาหนะแต่เราใช้ถนนเส้นทางข้ามถนนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษทัศนวิสัยในการมองเห็นอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ดีนะครับ
0: เจ้าก็ฝากความห่วงใยกันไว้ตัวในช่วงนี้นะเจ้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาทิตย์ที่แล้วก็ย้ำกันไปพ้องเหมือนกันนะเจ้าท่านรองเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกเนาะช่วงนี้ฝน
1: ก็อาจจะมีการป่วยนะครับในผู้ที่อาจจะเป็นภูมิแพ้ผู้ที่พี่มีโรคประจำตัวเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็จะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับเพราะเราไม่ทราบว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโรคต่างๆนะครับที่ทางแพทย์ก็จะวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับย้อนไปเรื่องย้อนไปเรื่องสภาพอากาศนิดนึงว่าถ้าช่วงนี้เราอาจจะเห็นว่ามีฝนตกลงมาเนี่ยเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่มีการพยากรณ์อากาศและมีการแจ้งเตือนนะครับว่าหลังจากต้นถึงปลายมิถุนาเข้าสู่ต้นกรกฎาคมแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นไปเนี่ยจากการพยากรณ์อากาศหรือการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับฝนลดลงอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนะครับน้ำอุปโภคเนี่ยก็ต้องประหยัดนะครับประหยัดน้ำไว้ด้วยเผื่อในช่วงที่มีภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เราทำการปลูกพืชต่างๆที่เป็นอาชีพของท่านนะครับจะดูเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ระมัดระวังทุกภัยควบคู่ไปกับการระมัดระวังเรื่อง ภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยครับ
0: เจ้าหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ก็ฝนอีล้ำเหลือตกมาตึงวันตึงวันฟังข่าวพอจะอีแล้วก็ดูเหมือนว่ามันเหมือนน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่าอย่างกายเนาะจริงๆมันประเดี๋ยวนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาการคาดการณ์อากาศเปิ้นค่อนข้างที่จะแม่นยำ
1: ก็ช่วงปีนี้ก็จะสลับไปสลับมาถ้าฝนทิ้งช่วงแล้วพอถึงของลำพูนเราเนี่ยก็สิงหากันยาเนี่ยระมัดระวังอุทกภัยเป็นพิเศษนะครับเพราะน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านๆมาก็จะเป็นช่วงสิงหากันยานะครับสิงหากันยาเนี่ยพื้นที่ที่เสี่ยง อุทกภัยซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงอะไรเงี้ยต้องก็ต้องมีวิธีการในการป้องกันนะครับพืชผลทางการเกษตรที่เราเคยเอาออกมาวางไว้ข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตรียมการนะครับในช่วงสิงหากันยาหรือว่าถ้ามีปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนไปจากนั้นไปก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ
0: เจ้าส่วนช่วงนี้ที่ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นเนี่ยอาจจะมีในลักษณะของน้ำรอการระบายของเจ้าส่วนใหญ่เนาะก็ช่วงนี้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง
1: นะครับการเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กของจังหวัดลำพูนเรานะครับภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นชลประทานจังหวัดกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาก็ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการนะครับม
0: ี
1: การกักเก็บไว้ในปริมาณความจุที่พอสมควรในการที่เราจะบริหารจัดการน้ำได้ครับ
0: เจ้าเนาะ
1: แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เน้นย้ำในที่ประชุมกรมการจังหวัดให้ความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องเหล่านี้ปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งการป้องกันอุทกภัยแล้วก็เตรียมในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วง
0: เจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าเริ่มต้นรายการว่าเมื่อใดก็จะย้ำกันเรื่องของสภาพอากาศเนาะ
1: เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: เป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าเพราะว่า
1: ล่าสุดก็มีที่อำเภอป่าซางนะครับที่ได้รับรายงานเรื่องฝนตกหนักแล้วก็จะมีพายุพัดก็ทำให้หลังคาพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายผู้ว่าการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าถ้ามีกรณีที่เกิดฝนตกหนักหรือว่าพายุพัดหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเนี่ยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงนะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้กระเบื้องหลังคาปิวเนี่ยเย็นเนี่ยพรุ่งนี้เช้าต้องมีกระเบื้องหลังคามาทดแทนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำของใช้ที่อยู่ในบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายถ้าไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขปัญหาด้วยเร็วครับ
0: เจ้า
1: เป็นความห่วงใยจากผู้ว่าการจังหวัดด้วย
0: เจ้าด้านภาคส่วนราชการหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆก็พร้อม
1: จริงๆก็เต็มที่นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ตกพอฝนหยุดในช่วงเย็นพายุสงบก็เข้าพื้นที่กันเลยนะครับท่านนายกในอำเภอท่านนายกท่านสธ.กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: เ
1: ข้าไปสำรวจแล้วก็เตรียมการสั่งอะไรพวกนี้ก็มา
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันสถานการณ์
0: เจ้าช่วงก่อนหันท่านรองก็ไปประสานงานกับทางพื้นที่คาบเกี่ยวของอำเภอบ้านทิกับอำเภอเมืองมันก็จะตีแก้ปัญหาเรื่องของทางน้ำไหลผ่าน
1: ก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในคาบเกี่ยวเทศบาลตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิเทศบาลตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมื
0: อง
1: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีโครงการแม่กวงนะฮะแขวงทางหลวงชนบทก็ไปช่วยกันนะครับปรึกษาไปหลายรอบแล้วแล้วก็คือพยายามทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปด้วยดีที่สุดเพราะมีผู้ประกอบการโรงงานแล้วก็พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
0: เจ้า
1: แล้วก็ได้รับความกรุณาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะครับมหาวิทยาลัยธนบุรีท่านก็กรุณานะเพราะบางทีต้องอาศัยน้ำอาศัยให้น้ำผ่านไปทาง
0: เข้าไปใน
1: วิทยาล
0: ั
1: ยวิทยาลัยท่านเข้าไปในวิทยาครูเอาไปในเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
0: เจ้าน
1: ะครับเข้าผ่านไปทางนั้นเพื่อที่จะไปลงแม่น้ำกวงก็เป็นการระบายน้ำให้แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดก็ทำหลายทาง
0: เจ้า
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เข้าไปช่วยเอาเครื่องจักรอะไรไป
0: แล้วภาพรวมนี่ถือว่าก็เรียบร้อยแล้วมั้ง
1: คือปีนี้เนื่องจากฝนยังมาไม่เยอะก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่เราทำเพื่อที่จะเตรียมการรองรับสถานการณ์เผื่อที่จะมีฝนตกมาเยอะครับก็ได้รับความกรุณาจากผู้ประกอบการครับสารประกอบการก็ให้ความกรุณามากท่านก็
0: ให้พื้นที
1: ่ก็ทั่วมาหลายปีนะครับแล้วเวลาประชุมแก้ไขปัญหากันเขาท่านทางผู้ประกอบการเขาก็ไปนั่งฟังด้วยให้เขาเสนอเนี่ย
0: แล้วก็
1: บางเรื่องเขาก็ช่วยแก้ไข
0: บริษ
1: ั
0: ท SUS มั้งคะ
1: SUS นี่เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เราขอความร่วมมือเพราะจะขอให้อนุญาตให้น้ำเนี่ยผ่านไปทาง
0: บริษัทท
1: างระบายน้ำของบริษัทด้วย
0: จ้านี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันเนาะสำหรับภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ
1: เทศบาลก็ลดไป เอารถบางทีก็รถขุดตักไปนะขุดลอกไปต่างๆอบจ.ก็เตรียมที่จะทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาว
0: จ้าอันนี้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันทั้งอำเภอเมืองและก็อำเภอบ้านที
1: ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับ
0: จ้าอันนี้เป็นตัวอย่างบ่ได้นะเจ้าที่มีการดำเนินการเนาะแล้วก็ลักษณะแบบนี้มีการดำเนินการกันในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพื้นที่คาบเกี่ยวหรือว่ามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเปิ้ลก็ทำของเปิ้ลเองอยู่แล้วมันก็จะแต่ว่าบางพื้นที่คาบเกี่ยวเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนก็จะมีตั้งจังหวัดมี
1: ท่าน
0: รอง
1: อาจจะเกินศักยภาพของท้องถิ่นหรือว่า
0: อาจจะ
1: ไม่เข้าใจกันว่าเดี๋ยวกลายเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นอื่นทั้งที่ท้องถิ่นตัวเองต้องรับผิดชอบเพราะนั้นเราก็มาไปคุยกันบูรณาการการทำงานกันดีกว่าช่วยกันนะครับ
0: เจ้าเจ้าเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันในการเตรียมการเรื่องของการรับปริมาณน้ำเมื่อฝนตกหนักนะเจ้า
1: ระยะยาวก็ระยะยาวจริงๆก็จะเป็นถ้าถนนนั้นเป็นของแขวงทางหลวงชนบทเนี่ยแขวงทางหลวงชนบทก็ต้องไปพิจารณาดูเรื่องรางระบายน้ำท่อระบายน้ำอะไรต่างๆเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว
0: เจ้าดิฉันจำมาได้ว่าเส้นทางตรงนั้นเนี่ยฮ้องว่าอย่างแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเลี้ยวเข้าไปทางเทคโนบ้านครูเนาะเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยแล้วก็ซื่อเข้าไปแล้วก็จะทะลุไปทางบ้านที่เนาะเจ้า
1: ถ้าเราไปจากในเมืองก็จะผ่านเทคโนหมู่บ้านครูก่อน
0: ผ่านเทคโนหมู่บ้านคร
1: ูแล้วก็จะไปเจอสี่แยกตอนนี้ก็เป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรเนี่ย
0: เจ้า
1: ซ้ายตรงไปก็จะไปบ้านที่ได้ขวาก็จะเป็นมะเขือแจ้
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าไม่ได้ไปเมินเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็บริเวณนั้นเนี่ยเวลาที่น้ำท่วมมาได้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่มักจะลงพื้นที่ไปดูกันเสมอเลย
1: แล้วก็มีสถานประกอบการบางแห่งโรงงานบางแห่งที่เขาอยู่พื้นที่ต่ำคือสร้างมาก่อนสร้างมานานแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับน้ำเยอะนะครับก็ได้เห็นใจเขานะครับก็ต้องไปช่วยกันนะครับ
0: ตะแกง
1: แจ้งใหม่ตะแกงเหล็ก
0: ตะแกงเหล็ก
1: แล้วก็บีโปรดักต
0: ์จ้า
1: ก็ลงไปนี่เขาก็ทั้งสถานประกอบการสองแห่งก็ให้อำนวยความสะดวกนะครับใช้สถานที่ห้องประชุมต่างๆเตรียมการในการลงก่อนลงพื้นที่ประชุมปรึกษาหารือกันครับ
0: เจ้าก็วันนี้มีผู้ติดตามรายการทางสื่อออนไลน์พิมพ์เข้ามาทักทายสองท่านเยอะเลยนะเจ้าตำบลทากาตอนนี้ตกอยู่ครับอีนะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับที่แจ้งครับ
0: จ้าฤดูฝนมาแล้วเป็นห่วงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแถวแถวเทคโนหมู่บ้านครูนะจ้าอันนี้ตรงนี้ที่ท่านรองเรียนไป
1: เรามาระวังแล้วก็ถ้ามีเหตุที่ทำให้ท่านเดือดร้อนนะครับเรื่องของอุทกภัยอะไรต่างๆแจ้งมานะครับ
0: เจ้า
1: แจ้งมาที่สวทก็ได้หรือไปที่ศูนย์รวมธรรมได้เลยนะครับโทรมาแจ้งก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาครับ
0: ยินดีนะเจ้าแถวตำบลเวียงยองแถวโรงเรียนใบบุญตุยนะครับอีนะเจ้า
1: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับพยายามทำให้ดีที่สุด
0: มีคุณพระสิทธิ์นะเจ้าแน่คุณพระสิทธิ์สุขสวัสดิ์ส่งหัวใจมา3ดวงเจ้าแล้วก็มีหลายท่านติดตามอยู่นะเจ้าแจ้งเหตุผ่านแอปพ้นภัยก็ได้ครับอีนะโอ้ยินดีนะเจ้าเนาะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรายการกันในช่วงเช้านี้นะก็ท่านรองเจ้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญนะเจ้าซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1แล้วนะเจ้าสำหรับกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าวันนี้จะเป็นเส้นทางจากอำเภอลี้เข้าสู่อำเภอบ้านโฮงแล้วนะเจ้าท่านรองเจ้า
1: วันนี้วัดห้วยหลานะครับจะเป็นสถานที่ในการจัดพิธีในช่วง
0: ค่ำ
1: ช่วงเย็นและพักค่ำแล้วก็พักค้างใช่ไหมทำพิธีการสวดมนต์พิธีจะมีหลายอย่างพอเคลื่อนขบวนธรรมยาตราแล้วก็จะมีทั้งธรรมวัตรสวดมนต์นะครับสวดบารมี30ทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัยมีฟังพระธรรมเทศนาทำบุญถวายพระป่าแล้วก็เจริญจิตภาวนา
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นวัดสำคัญนะครับที่ทางครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้ไปบูรณะฟื้นฟูท่านไปทำคุณประโยชน์ให้นะครับจริงๆมีเยอะแยะมากมายแต่เราก็เลือกวัดที่สามารถจัดได้ภายใน10วันก
0: ็
1: เป็นวัดที่สำคัญจริงๆของแต่ละอำเภอบางอำเภอก็อาจจะมี 2-3 วัด
0: เจ้าอำเภอลี้เนี่ย4วัดเมืองครูบาเลยนะเจ้า4วัดเริ่มดาขัวตานที่พระบาทห้วยต้ม
1: พระบาทห้วยต้ม
0: เจ้า
1: วัดพระ
0: พนาม
1: แม่ตื่นแล้วก็มาวัดบ้านปางก่อนที่จะเข้าสู่อำเภอบ้านโฮงในวันนี้นะครับ
0: จ้าวันนี้จากวัดบ้านปางก็จะเข้าสู่วัดห้วยละเตรียมอำเภอบ้านโฮงโอ้ท่านรองเจ้าได้หันภาพบรรยากาศในช่วง4วันแรกที่เปิ้นมีการจัดกิจกรรมเดินธรรมยาตราเต้สันถีนะเจ้าโอ้โหศรัทธาประชาชน
1: พุทธศาสนิกชน
0: โอ้เยอะ
1: มากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: เจ้า
1: แล้วก็ตอนนี้ทางส่วนราชการหน่วยงานเนี่ยก็ไปร่วมนะครับอย่างอำเภอลี้นะครับ อำเภอลี้เนี่ยมี4วัดเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็สั่งการนะครับว่าอยากให้ทางหัวหน้าส่วนราชการบางทีไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำปฏิบัติยังไงนะครับก็เลยบอกว่าหลังการเราจัดให้ไปร่วมกันในแต่ละวัดเพื่อจะได้มีทั้งระดับส่วนราชการระดับจังหวัดไปร่วมด้วยกับท่านในอำเภอแล้วก็คณะสงฆ์ของอำเภอนะครับเทศบาลอบต.ร่วมกันนะครับมีทั้งจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเราก็จะได้เห็นภาพของความสามัคคีศรัทธาในครูบาศรีวิชัยของเราครับ
0: เจ้า
2: เจ้าแล้วก็ของคณิตก็ได้ไปวันพุ่งนี้เจ้าเจ้า
1: อันนี้ไปที่ไหนเอ่ย
2: ที่บ้านโฮงเจ้าวัดบ้านโฮงเจ้า
1: วัดบ้านโฮงหลวง
2: ค่ะ
0: เจ้าก็ไปร่วมบุญด้วยกันเนาะเจ้าท่านพระนิตเจ้าเนาะใกล้ที่ไหนก็ไปที่ห้าง
1: ก็ไม่เฉพาะส่วนราชการนะครับศรัทธาพุทธศาสนิกชนพวกเราที่เราถือว่าเราศรัทธาในครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับ
0: เจ้า
1: ไปร่วมกันนะครับมีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมขบวนธรรมยาตรานะครับผ่านตรงไหนท่านเดินเข้าไปร่วมเลย
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็มีทั้งธรรมวัดสวดมนต์สวดบารมี30ทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นการรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยของเรา
0: เจ้าเนาะก็ในปี2571เนี่ยจะครบรอบ150ปีชาติการกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่เราจะได้หนุนเสริมทำให้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูบาศรีวิชัยนะเจ้าในวาระของการครบรอบ150ปีชาติการ
1: ครับ
0: เจ้าวันแต่แล้วเนี่ยเพราะว่าวันเกิดครูบาศรีวิชัยที่จะครบรอบ148ปีก็คือวันที่11มิถุนาย
1: น
0: เจ้า11มิถุนาแต่11มิถุนาเนี่ยก็จะตอนเช้าจะมีพิธีทำบุญนะเจ้าทักษิณานุปทานในอย่างต่างๆที
1: ่วัดจามเทวี
0: วัดจามเทวีนะจ๊ะมีพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยนะเจ้ามีซอตัวนะเจ้าท่านรอง ท่านพันนี้เดี๋ยวไปฟังซอนะเจ้ามีซอแล้วก็ในช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะมีการเดินขบวนเฮามีขบวนธรรมยาตราตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะเจ้าอันนี้ครูบาศรีวิชัย1ตนนะเจ้าตนบุญของเฮาเนี่ยที่เคลื่อนขบวนมาจากอำเภอลี้นะจ๊ะแต่ว่าวันที่11มิถุนาเนี่ยจะมีครูบาศรีวิชัยที่เป็นตนบุญจากทั่วทุกสารทิศ
1: หัววัดต่างๆนำมาร่วมโอ้และเป็นภาพที่งดงามมากงดงามในบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับอยากให้เห็นภาพนะครับท่านที่ยังไม่เคยไปร่วมนะครับเส้นทางจากวัดจามเทวีมาที่วัดพระธาตุนิพนธ์ชัยวรมหาวิหารเนี่ยโอ้มีศรัทธาพุทธศาสนิกชนไปร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการนำครูบาเน
0: า
1: ะ
0: แห่ครูบาจากทุกหัววัดในทุกอำเภอที่จะมาร่วมกัน
1: ภาพของคณะสงฆ์นะครับของจังหวัดลำพูนหรืออาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆด้วยเป็นภาพของศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมกันในการประกอบกิจกรรมนี
0: ้
1: เป็นภาพที่งดงามแล้วก็เป็นภาพที่สวยงาม
0: ท่านพานิตันก็เจ้าปีที่แล้ว
2: ปีที่แล้วตันอยู่เจ้า
0: ตันอยู่เนาะห้ามฝนด้วยกันอยู่นะเจ้า
1: แล้วก็จะมีฝนตกมาปล่อยๆบ้างหนัก
0: ฝนตกมาหน้าปล่อยนะเจ้าท่านเจ้าว่าวันที่11มิถุนายนวันเกิดครูบาเนี่ยจะได้ฝนก็ถึงตกน
2: ี่
0: นะเพราะว่าตอนวันเกิดอ่ะปันจื่อนายฟ้าห้อง
1: ก็จะมาปล่อยตอนที่พิธีที่วัดพระธาตุ
0: เจ้า
1: ตอนนั้นก็จะได้ทำพิธีได
0: ้ทางสายฝนเนาะวันหลายๆท่านศรัทธานี่พ่นจะเตรียมจ้องเตรียมเสื้อกันฝนกันไว้เรียบร้อยเลยนะเจ้าแต่ก็มาทำเพื่อศรัทธานั้นลดหย่อนลงไป
1: ก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องศรัทธาพุทธศาสนิกชนนะครับทุกหมู่เหล่าเลยนะครับไปร่วมกันผ่านเส้นทางไหนเนี่ยท่านก็ไปร่วมนะครับพระวัดไหนที่มีกิจกรรมนะครับในภาคกลางคืนเราก็ไปร่วมกันนะครับทุกภาคส่วน
0: เจ้าก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งวันนี้5มิถุนายนเข้าสู่วัดห้วยหลาอำเภอบ้านโฮงนะเจ้าวันที่6มิถุนายนนะเจ้าเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงอำเภอบ้านโฮงวันที่7มิถุนายนเข้าสู่วัดบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนเข้าสู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางวันที่9มิถุนายนเข้าสู่วัดโรมณียารามหรือว่าวัดกุลมรรคนะเจ้าจากนั้นวันที่10มิถุนายนเนี่ยเข้าสู่วัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเฮาและวันที่11มิถุนายนจะเป็นวันครบรอบชาติการ148ปีก็จะมีพิธีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีการเคลื่อนขบวนอย่างยิ่งใหญ่เข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าใกล้ที่ไหนไปที่หันนะเจ้าเน้อเจ้าก็มาต่อกันแถมเรื่องหนึ่งละกันเจ้าท่านรองเจ้าอาทิตย์ที่แล้วเฮาประชาสัมพันธ์ไปเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 นะเจ้าตอนนี้เริ่มใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะเจ้าก็ดีเจออยลองใจแล้วใจม้วนม้วนท่านพานิชได้ก่อเจ้า
2: ใจเจ้าบอกลาเจ้า
0: ใจม้วนม้วนนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เปิ้นอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเปิ้นก็ได้รับสิทธิ์เติมเข้าไปจากภาครัฐอยู่แล้ว
1: ครบ 1,000
0: ครบ 1,000 บาทการค้าการขายร้านค้าต่างๆก็คึกคักเลยทีเดียวในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าทีนี้ตอนนี้เจ้าก็มีโครงการในการที่จะเปิดรับลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะเจ้าปี2569อันนี้ต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
1: เปิดแล้ว
0: เปิดแล้ว
1: รับลงทะเบียนใหม่แล้วนะ
0: เปิดตั้งแต่
1: เมื่อวานนะครับวันที่4ถึงวันที่21นะคร
0: ับ
1: ก็ระยะเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดเนี่ยที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดใช่ไหม
0: เจ้าต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะเจ้าย
2: ืนยันสิทธิ์เจ้
1: า
2: ถ้าเป็นรายเดิมนะเจ้าย
1: ืนยันสิทธิ์ทั้งทุกคนเลยใช่ไหมครับ
2: เจ้า
0: ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะเจ้าที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเนาะปัญหาหลายเก่าที่เคยได้สิทธิ์อยู่เนี่ยบางท่านบอกว่าไม่ต้องแย่อย่างละไม่ต้องลงทะเบียนเหมือนที่เปิ้นฮือกู้เตื้อฮานากายเนาะอาจจะเข้าใจผิดว่าช่วงก่อนเนี่ยเปิ้นบอกไม่ต้องลงทะเบียนรอรับสิทธิ์อย่างเดียวเห็นอาจารย์แต่นี่คือเป็นการคัดกรองผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
1: ่ก็แยกเป็น2ส่วน
0: ร
1: ายเก
0: ่
1: ารายเก่าก็ยืนยันสิทธิ
0: ์เจ้าร
1: ายใหม่เนี่ยก็จะมีเจ้าที่ลงไปสำรวจ
0: เจ้า
1: ใช่มั้ย
0: เจ้าก็จะมี2ส่วน
1: ได้ก็จะไม่ต้องลำบากในการที่จะลงไป
0: เจ้าเน
1: า
0: ะ
1: คนอะไรแต่ว่ารายเก่าเนี่ยต้องยืนยันสิทธิ์ทุกท่าน
0: ทุกท่านเจ้าเนาะ13กว่าล้านสิทธ
1: ิ์ช่องทางนี่จะแย่เลยช่องทางในการยืนยัน
0: ช่องทางนี้เยอะเลยเจ้าท่านพ
2: ระ
0: นิจ
2: า5ช่องทางก่อนนะเจ้าที่สามารถที่ไปดำเนินการได้เจ
1: ้า
2: ก็จะผ่านในส่วนของเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ของเขาส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกันเน
0: า
2: ะก็สามารถที่จะสะดวกบ่ต้องไปไหนเลยเจ้ากดเป่าตังได้เลยยืนยันสิทธิ์นะเจ้าเนาะหรือว่าจะเป็นแอปทางรัฐก็ได้เจ้าแอปทางรัฐก็ง่ายเช่นเดียวกันนะเจ้าเนาะข้อมูลของเขาก็มีอยู่นะเจ้าหรือแม้กระทั่งจะเป็นเว็บไซต์ของเป็นแอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าพิมพ์เข้าไปเลยนะเจ้าเต็มเว็บไซต์ถ้าสมมติว่าเราเป็นนี่ก็จะอาจจะให้ลูกหลานก็ได้เข้าฮือเน
0: า
2: ะบ่ต้องยุ่งยากบ่ต้องไปไหนละนะเจ้าหรืออาจจะไปติดตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยก็ได้เจ้านะเจ้าสามารถที่จะไปยืนยันตรงนั้นได้นะเจ้าช่องทางที่5ก็จะเป็นช่องทางที่เราไปติดธนาคารธนาคารนี่ก็จะมีหลากหลายธนาคารเนาะที่สามารถที่จะไปรวมในการที่ยืนยันสิทธิ์ได้เจ้าธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะเจ้าธนาคารธกสนะเจ้าเนาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้นะเจ้าหรือธนาคารอิสลามก็ได้นะเจ้า
1: ใครที่ไหนไปที่นั่นหรือว่าชอบธนาคารไหนเข้าไปธนาคาร
2: ถ้าอยากเดินทางใจแอปยังว่าเนาะ
0: เจ้า
1: 5ช่องทางนะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21นะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นการยืนยันสิทธิ์ของตนเองนะครับ
0: เจ้าเนาะต้องยืนยันก่อนอย่าไปกังวลบางท่านบอกว่ากังวลว่าเออรอบใหม่เปิ้นมีเงื่อนไขนู่นนั่นนี่เห็นอาจารย์ยืนยันไว้ก่อนเน
1: า
0: ะเดี๋ยว
1: สำหรับรายใหม
0: ่
1: รายใหม่เนี่ยพี่น้องที่เป็นรายใหม่แล้วคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติก็ท่านก็อยู่ที่บ้านเฉยๆเลยนะครับจะมีเจ้าที่ลงไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21เช่นเดียวกันนะครับ
0: เจ้า
1: วันนี้จะมีการประชุมจากกระทรวงมหาดไทยมาที่เจ้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อซักซ้อมในทางปฏิบัติให้เป็นไปตามอย่างถูกต้องและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรายใหม่ครับ
0: เจ้าถ้ารายใหม่นี้คืออาจจะต้องมีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม
2: เห็นแว่วๆว่าเปิ้นอาจจะใช้ข้อมูลลิงก์เอาเจ้าก็อาจจะแบบง่ายสะดวกสบายอย่างเงี้ยเจ้า
1: ก็มีเจ้าที่ของกรม
2: เดี๋ยววันนี้คงรู้กัน
0: เจ้าเนาะก่อนรายละเอียดก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์น้อยหนึ่งช่วง13 นาฬิกาวันนี้เดี๋ยวท่านคลังจังหวัดนะเจ้านัดหมายกับทีมงานสวทรปูนนะเจ้าเดี๋ยวก็จะได้มาประชาสัมพันธ์เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือพี่น้องประชาชนได้รับทราบท่านผู้ฟังฝากเปิดวิทยุไว้เลยนะเจ้า13 นาฬิกา
1: ด้วยไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็
0: โทรเข้ามาถามได้ได้แต่เช้านี้เนี่ยต้องคุยกับท่านพาณิชย์ก่อนเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการไปช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีหลายส่วนด้วยกันนะเจ้าท่านรองประชาสัมพันธ์เริ่มแต่อาทิตย์ที่แล้วละว่าก็จะมีทั้งไทยช่วยไทยพลัสทั้งลด พุ่มพวง
1: ครั้งที่จัดไปแล้วแล้วก็
0: จัดไปแล้วแล้วก็กำลังจัดอยู่
2: เ
1: ชิญ
2: เจ้าตะกี้ขอย้อนไปนิดนึงนะเจ้
0: า
2: ถ
0: ้
2: าในกรณีตีว่าเป็นร้านค้าเนาะตีว่าจะสามารถที่จะรับดูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะก็จะสมัครกับตีทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะถ้ารายไหนตียังบ่เคยสมัครนะเจ้าก็สามารถที่จะมายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับชาวบ้านตีเป็นมาดูดบัตรได้นะเจ้าเนาะก็เป็นร้านค้าทั่วไปได้หมดนะเจ้าหรือแม้กระทั่งว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้สามารถที่จะดำเนินการได้เนาะเป็นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดร้านค้าอย่างได้หมดเจ้า
0: ถ้า
2: ขายยาสินค้าเกษตรก็ได้เจ้
0: า
2: ได้หมดเลย
1: ยื่นได้เรื่อยๆใช่ไหม
2: เจ้ายื่นได้เรื่อยๆเจ้าตีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าเนาะ
0: ทุกก็คือตีคนเฒ่าคนแก่เพิ่นว่าไปกดพ่องไปหูดพ่องอย่างนั้นน่ะ
2: ไปรูดตีร้านค้า
0: ไปรูดตีร้านค้าก็คือเอาบัตรประชาชนตัวเองนั่นแหละไปแล้วก็
2: จ่าย
0: แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะรับเงินในโครงการเนี้ยเนาะสมัครร้านค้าตีท่านพาณิชย์ได้เลย
2: เจ้าตอนนี้บ้านเฮามีอยู่ทั้งหมด 1,523 ร้านค้าเจ้าที่เป็นร้านค้าทงฟ้านะครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลย
0: อันนี้สำหรับร้านของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ
2: แม่นเจ้า
0: ครอบคลุมทั้ง8อำเภอ
2: เจ้า
0: ก็แล้วร้านค้ากลุ่มนี้เจ้าใจร้านค้ากลุ่มเดียวกันกับโครงการไทยช่วยไทย
1: เจ้าไทยช่วยไทยใช้ร้านเหล่านี้ได
2: ้ก็คือในส่วนของร้านค้าทงฟ้าเฮาเน
0: า
2: ะก็จะมีถ้าหากว่าไข่ตีเกยเข้าร่วมคนละครึ่งพลาดของคราวที่แล้ว
0: เจ้า
2: เปิ้นก็คือกดยืนยันเนาะยืนยันสิทธิ์นะคะในการขอเข้าร่วมโครงการซึ่งตรงเนี้ยเจ้าก็จะมีร้านค้าทงฟ้าติยืนยันสิทธิ์แล้วก็สมัครใหม่กับทางมหาไทยสมัครใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วนะเจ้าตอนนี้ณวันนี้นะเจ้า 1,474 ร้านค้าเจ้า
0: เจ้า
2: ถามว่าทำไมถึงบอกเป็น 100% ตีว่า 1,523 เนาะ
0: เจ้า
2: เนื่องจากว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเจ้าเปิ้นจะบ่ฮือร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลเข้าร่วมเนาะแต่ทีนี้ทงฟ้าร้านค้าทงฟ้าของเฮาอะก็จะมีทั้งร้านค้ารายย่อยและก็ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลส่วนติบ่ได้เข้าร่วมเนี่ยอาจจะเป็นร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลก็เลยบ่ได้เข้าร่วมนะจ๊ะหรือเป็นร้านค้ารายย่อยที่เปิ้นอาจจะแบบบ่สะดวกเนาะบ่สะดวกที่จะทำธุรกรรมในเรื่องของการใช้อย่างพวกนี้เนี่ยเจ้าหรือบ่สนใจเนาะก็มีเพียงส่วนน้อยนิดนะจ๊ะบ่เยอะนะเจ้าประมาณบ่ถึง 4% นะเจ้าแต่ตอนนี้เฮาก็พยายามรณรงค์เนาะเพราะเปิ้นก็เห็นแล้วมีคนใจเยอะมากเลย
0: เห็น
2: ร้านอื่นๆเปิ้นคนเข้ากันทึดๆอีแน่ก็อยากจะเข้าร่วมตอนนี้ก็มีม้าผ่องแล้วเจ้า
0: อ๋อ
1: ก็ร้านค้าก็ยังสมัครได้อยู่ในการเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส
0: ก็คือทั้ง2โครงการได้หมดเลย
1: ตอนนี้ถ้าสังเกตง่ายๆเลยถ้าเข้าร่วมโครงการหรือมันก็จะมีป้ายติดไว้นะ
2: เจ้า
1: ป้ายถ้ามีป้ายไทยช่วยไทยพลัส
0: มากเลยเจ้า
1: 60 40ก็เข้ามาใช้ที่ร้านนั้นได้เลยนะครับ
2: เจ้า
1: เครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกิน
0: เจ้า
2: ร้านค้าก็สมัครได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะเจ้า
0: เนาะก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินในโครงการที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายในพื้นที่เราได้เป็นอย่างดีเลยเห็น
1: แล้วก็เดือนต่อเดือนนะ
0: เจ้าเดือนต่อเดือน
1: 1,000ถ
0: ้
1: าใช้ไม่หมดก็เดือนหน้าก็สะสมไม่ได้นะครับ
2: ไม่ได้เจ้า
0: เห็นว่าในช่วงการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1เมื่อเจ้าถึงวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ภาพรวมของละปูนเฮา40กว่าล้านแล้วนะเจ้า
2: เจ้า
0: 47
2: ล้าน
0: โอ้ท่านพาณิชย์
1: เนี่ยวันนี้ถนนคนเดินเทศบาล
0: เ
1: ขตเทศบาลนี่เขา
0: ชี้เป้า
1: ส่วนใหญ่ร้านก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: และคนที่ไปเดินนี่ก็น่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสอยู่ในมือละ
0: มันรู้สึกดีเวลาไปกินกาแฟเจ้าท่านรองเจ้าจ่ายแค่18บาทนะโอ้เนาะจากปกติจ่ายแก้วหนึ่ง40-50เนี่ยนะเจ้าได้เหลือ
1: แต่ในหนึ่งวันนี่
0: ร
1: ับจ่ายให้200นะ
0: รับจ่ายให้200
1: ถ้าบางทีเราสแกนเพลินนี่เป็นเงิน
0: เรา
2: ก็คือต้องซื้อบอกเกินวันละ333บาท
1: รับ200รับ200เรา133
2: เจ้า
1: ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเราล้วน
2: ก็จะได้กินไปหลายๆวันเจ้าท่านรอง
0: เจ้าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหมุนเวียนเน
1: า
0: ะใน
1: กระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการขายเล็กน้อยก็จะได้มีรายได้
0: ก็47ล้านนะเจ้าอันนี้ต้องบอกไปถึงพ่อค้าแม่ค้าว่าเนี่ยเห็นก็เงิน47ล้านเนี่ยเข้ากระเป๋าท่านพงกรนะเจ้าถ้าเกิดบ่เข้าเนี่ยไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะเจ้าเพราะว่าจะได้แบ่งเงินจากเม็ดเงินในโครงการเนี่ยเข้าไปที่ร้านค้าของท่านตวยนะเจ้าน
2: อกจากร้านค้าทงฟ้าที่เขาเข้าร่วมไทยช่วยไทยพัฒน์นี่นะเจ
0: ้า
2: ก็จะมีกิจกรรมที่ทางรัฐบาลเนาะได้มอบหมายที่ทางกระทรวงพาณิชย์เจ้าได้ดำเนินการแห่ม6กิจกรรมรักด้วยกันเจ้าท่านรองเจ้าก็กิจกรรมที่ทำไปแล้วเนาะช่วงตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะเจ้าเนาะก็จะเป็นกิจกรรมของการที่ฮื้อทางห้างโมเดิร์นเทรดที่เปิดเอาสินค้ามาลดราคาฮื้อนะเจ้าเนาะซึ่งก่อนในส่วนของบ้านเฮาเนี่ยก็จะมี5ห้างอยู่เข้าร่วมอยู่5ตีด้วยกันนะเจ้าเนาะก็จะเป็นทั้งแจมฟ้าเซฟมาร์ทนะเจ้าแล้วก็เป็นของแมคโครโลตัสนะเจ้าแล้วก็จะมีของบิ๊กซีโฮมโปรนะเจ้าอันนี้ก็เข้าร่วมโครงการไปละถามว่ากิจกรรมเนี่ยมดไปได้ยังเป็นมดไปเมื่อวันที่31พฤษภาแต่ห้างน่าฮักมากเลยเจ้าขยายเอาสินค้าเนี่ยสามารถที่จะลดราคาฮื้อแหมได้นะเจ้าเนาะตอนนี้ยังมีได้เรื่อยๆเลยเจ้า
0: ก็คือไปซื้อที่ห้างได้เลย
2: ก็ที่ห้างห้าตีเลยเจ้า
0: เจ้า
2: เจ้า
0: แจมฟ้าบิ๊กซีมังกะเจ้า
2: แมคโครโลตัส
0: โลตัส
2: แล้วก็โฮมโปรเจ้า
0: เนาะใกล้ที่ไหนก็ไปที่ห้างละกัน
1: นี่เรียกว่าสายช่วยไทยนะห้างสรรพสินค้า
0: เจ้า
1: เนี่ยต้องขอบคุณห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: เจ้าก็สังเกตดูมันจะมีป้ายไทยช่วยไทยพลัสเจ้าอยู่เลยนะเจ้า
2: อันนี้เป็นกิจกรรมที่1เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าก
2: ิจกรรมที่2เจ้าที่ทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับทั้งกรมปกครองกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าก็คือเอาสินค้าไทยช่วยไทยพลาดของห้างสรรพสินค้าต่างๆพวกเนี้ยเจ้าไปขายณที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอนะเจ้า
1: ทุกอำเภอ
2: ใช่เจ้ามีทุกอำเภอเลยเจ้าท่านรอง
1: ในช่วงที่ผ่านมา
2: ใช่เจ้าก็ทุกวันศุกร์ที่ของเดือนพฤษภาคมนะเจ้าเนาะก็ดำเนินการกันไปได้รับความร่วมมือจากห้างเป็นอย่างดียิ่งเลยนะเจ้าที่ห้างทั้ง5ห้างนะเจ้าก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยสามารถที่จะลดค่าของชีพให้กับประชาชนได้ทุกกิจกรรมขออู้รวมไปเลยเนอะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เขาลดค่าของชีพเนาะเกือบ1ล้านบาทเจ้า 800,000 กว่าบาทนะเฉพาะที่โครงการที่ทั้งพาณิชย์ทำนะเจ้าบวกรวมกับที่ห้างเปิดขายลดราคานะเจ้า
0: อ
2: ันนี้ลดราคาได้เยอะมากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เยอะมาก
1: พี่น้องประชาชนให้ความสนใจในการไปซื้อ
2: เจ้า
0: เพราะว่าสินค้าก็เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่ต้องกินต้องใช้กันในทุกๆวัน
1: แล้วก็ไปให้บริการถึงทุกอำเภอถึงที่ว่าการอำเภอ
2: ใช่เจ้าน
1: ะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่ต้องไปซื้อของที่อำเภอไกลๆเพราะนั้นเนี่ยแต่เสียดายเนาะหมดแล้ว
2: เจ้า
1: ที่สุดโครงการในช่วงระยะเวลานี้ไปแล้วนะคร
2: ับ
0: แต่ก็ยังที่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าในแต่ละที่ก็ได้นี่ก็จะมีสินค้าที่ยังลดราคาอยู่อีกกว่า 3,000 รายการเลย
1: แต่ที่ยังอยู่ก็ยังมี
2: เจ้าแต่ก็ยังมีก็คือเรื่องของที่ว่าเขาเอาไปจูบ้านเลย
0: รถพุ่มพวง
2: รถพุ่มพวงนะเจ้าเนาะ
0: แป๊บแป๊บแป๊บ
2: เจ้าก็จะมีทั้งเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างหรือเป็นรถบรรทุกนะเจ้าเนาะที่เป็นรถกระบะนะเจ้าเอาสินค้าไปขายถึงตีเลยในส่วนของจังหวัดลำปูนของเฮานะเจ้าเนาะก็มีเข้าร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด25กันขอบคุมทั้ง8อำเภอนะเจ้าเนาะก็จะมีสินค้าก็หลากหลายสินค้าเหมือนกันนะเจ้าไปจำหน่ายรวมตัวเนาะตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็คือความสนใจเนาะเพราะว่ามีเรื่องของการมาซื้อซ่ามตีไปซะนี้อ่ะเพื่อที่จะเอาสินค้าเนี่ยจะไปขายให้ชาวบ้านถึงตีบ้านเนาะ
0: อ
2: ันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จนะเจ้าเน
0: า
2: ะ
0: ก็คือสินค้าวันนี้สามารถไปซื้อได้ที่ไปรษณีย
2: ์ทางรถพุ่มพวงเนี่ยเจ้าเป็นจะไปหาสินค้าจากไปรษณีย์แล้วก็เอาไปขายให้เขาตามบ้าน
0: ต
2: ามเส้นทางของเปิ่นนะเจ้า
0: เจ้าเนาะก็มีทั้ง8อำเภออันนี้ยังมีโครงการอยู่ถึ
2: งวันที่15มิถุนายนนี่เจ้า
1: ก็ลูกค้า
0: เอ้ยอาทิตย์นึง
1: ลูกค้ารถพุ่มพวงที่เคยใช้บริการอยู่ก็ยังสามารถใช้บริการได้อยู่ในช่วงนี้และช่วงถัดๆไปนะครับยังมีให้บริการอยู่นะครับ
2: ใช่เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เป็นโครงการที่เอาไปเฮืออ
1: ันนี้คือรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะครับ25คันอย่างที่ท่านพนิดว่าเนี่ยมีทุกอำเภอมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถ3ล้อนะครับถ้าท่านเห็นป้ายนะครับร้านรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยนี่ก็สามารถใช้บริการได้ราคาก็ถูกกว่าท้องตลาด
2: สูงสุดประมาณ 39% เจ้าท่าน
1: รองแล้วก็สินค้าก็มีคุณภาพนะครับเพราะเขาไปรับจากไปรษณีย์ไทยนะครับเป็นประจำพอสินค้าหมดเขาก็ไปรับจากไปรษณีย์ไทยก็ได้สินค้าที่ใหม่และราคาก็เป็นราคาที่ตามป้ายเลยนะครับก็จะมีป้ายติดอยู่ครับ
2: ใช่เจ้า
0: ถ้ารถพุ่มพวงอย่างนี้สามารถรูดบัตรสวัสดิการอย่างได้ก็จะ
2: ถ้าเป็นเข้าร่วมเป็นรถเลที่เข้าร่วมกับของพาณิชย์เจ้าก็จะสามารถรูดได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่สามารถดำเนินการได้เน
0: าะเจ้าไอ้ส่วนของถูกแล้วถูกแถมนี่ได้ก็หมายถึงว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสนี่สแกนได้ก่ออย่าง
2: ก็นี่ก็ถ้าเปิดเข้าร่วม
0: ถ้าเปิดเข้าร่วมก็ได้ใช่
1: อยู่ที่คนขาย
0: ไปที่คนขาย
1: อยู่ที่คนขาย
0: อ๋อเจ้าเนาะบางคนบอกอุ้ยถูกแล้วถูกแถม2 เด้ง 2 เด้ง3 เด้งนี่นะเจ้าก
2: ิจกรรมที่4เนาะที่ทางรัฐบาลที่ดำเนินการก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยภาพติเอาสินค้าไปขายตีในโรงเรียนนะเจ้าเพื่อที่เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองนะเจ้าเนาะซึ่งในส่วนของลำปูนเฮาก็ได้ทำไปแล้วต
0: ั
2: ้งแต่กลางเดือนพฤษภาเนาะจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่29พฤษภาคมนะเจ้าทั้งหมด8 ตี 8อำเภอนะเจ้า8โรงเรียนอันนี้ได้รับความสนใจเยอะมากๆเลยนะเจ้าโดยเฉพาะผู้ปกครองของอำเภอลี่เจ้าไปต้องพันกว่าคนนะเจ้าและสินค้าของเขาเนาะแบบน้อยไปทะนัดตาเลยยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องไปตีอำเภอลี่แหมอีนะเจ้า
0: เห็นว่ายอดจำหน่ายหลักแสนเลยมั้ง
2: โอ้เยอะมากเลยเจ้าได้170,000กว่าบาทเจ้าลดค่าของชีพตรงในส่วนของโรงเรียนเนี่ยค่ะได้80,000กว่าบาทก่อน84,000เจ้า
0: ก็คือราคาสินค้าจริงๆมันต้องแพงกว่านี้อีก80,000กว่าบาทอ่ะแต่อันนี้คือลดราคา
2: และเป็นการขายลดราคาให้กับ
0: เจ้า
2: ผู้ปกครองเนาะสูงสุดก็ประมาณ 40% นะเจ้าในการลดราคาให้เองนะเจ้
0: าก
2: ิจกรรมที่5นะเจ้าเป็นการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเจ้าตีนี้ในส่วนของแอนตีเฮาได้ดำเนินการในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะเจ้าก็จะเป็นกิจกรรมที่เฮาดำเนินการก็คือขาย3วันเนาะ22-24พฤษภาคมที่ผ่านมาตีบริเวณศูนย์ของบริการนักท่องเที่ยวของอบจเจ้าก็ดำเนินการไปแล้วนะเจ้าเน
0: า
2: ะได้ความสนใจเยอะมากเลย
0: คนก็ไปต่อคิวเต็มเหมือนกัน
2: ชั่วโมงเดียวอ่ะเน
0: า
2: ะหมดละ
0: จิ้นหมูราคาถูก
2: อันนี้เขาจะมีก็คือไปขายตามตีจังหวัดเคลื่อนที่เจ้าทันร้องตีเขาได้ขับทำแผนกันไว้นะเจ้าเน
1: า
2: ะ
1: กระจายทุกอำเภอถ้าไปจังหวัดเคลื่อนที่ที่ไหนก็จะไปให้บริการด้วยนะครับ
2: เมนเจ้าอันนี้ก็ไปเยอะมากทุกตีเลยนะเจ้า11เตือนเราตีเฮาไปนะเจ้า
1: ต้องขอบคุณท่านพนิษฐ์จังหวัดและทีมงานแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมนะครับ
2: เจ้า
1: ก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปร่วมกันจำหน่ายสินค้าที่ดีราคาถูกและมีคุณภาพ
2: เจ้าม
0: ั่นใจได้
2: เจ้า
0: เดี๋ยวเขาจะแจ้งข่าวว่าจะไปขายที่ไหนต่างใดพวกนี้ท่านพาณิชย์ที่เวลาจะมีไปที่ไหนเนี่ยสวทคปกาช่วยกัน
2: เจ้าต้องขอบคุณทางสวทคเ
1: ต็มเดียวหมด
2: ใช่แป๊บเดียว
0: เจ้าเนาะก็เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนเปิ้นใช้กันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ก็เป็นหลากหลายของไทยช่วยไทยนะครับโครงการรัฐบาลที่ให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะถึงที่อำเภอเลยหรือว่าไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็พี่น้องประชาชนก็เลือกในการที่จะใช้บริการนะครับ
0: เจ้าเนาะก็เดี๋ยวแจ้งข่าวคือเป็นระยะว่ามีที่ไหนพองแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะใช้บริการก็จะมีรถพุ่มพวงที่ไปหาท่านถึงบ้านแล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้
2: า
0: ตามที่แจ้งไปเจ้ายังคงไปซื้อสินค้าไทยช่วยไทยได้อยู่นะเจ้าเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เล่าสู่กันฟังมีท่านผู้ฟังบอกว่าผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วยืนยันตัวตนเสร็จแล้วครับเป็น
1: ยินดีด้วยครับแล้วรอฟังผล
0: เดี๋ยวรอฟังผลวันที่17 กรกฎาคมนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนนั้นให้ความสนใจนะเจ้านอกเหนือจากโครงการไทยช่วยไทยแล้วนะเจ้าทราบว่าท่านพนิษฐ์เพิ่งเอาสินค้าเมื่อเจ้าไปจำหน่ายไปที่ไหนมาเจ้าเห็นว่ายอดจำหน่ายทะลุทะลวงมากเลยนั่น
2: ล
0: อง
2: เจ้าก็คือเป็นงานลำพูนแบรนด์แฟร์นะเจ้าตีเฮาเอาสินค้าตีได้มาตรฐานตีได้รับการคัดเลือกคัดสรรแล้วแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ของลำพูนแบรนด
0: ์
2: ของจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะก็เป็นสินค้าตีเฮาได้การรับรองว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานแต่เลยนะเจ้าจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยนะใจเฮาคัดไปแค่43ร้านค้าเอง43รายเนาะจิไปรวมนะเจ้าก็จะมีทั้งผ้าเครื่องแต่งกายเนาะโดยเฉพาะเป็นผ้าไหมยกดอกเจ้าผ้าทอปักด้วยมือที่เป็นทำด้วยเรื่องของแฟชั่นน้ำสมัยอย่างนี้นะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นของกินนะเจ้าของกินที่เป็นทั้งในส่วนของที่แบบเป็นไส้อัวแคบหมูน้ำพริกนมนะเจ้าหรือแม้กระทั่งน้ำลำไยอย่างพวกนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนของที่เป็นสินค้าที่เป็นของใช้ของตกแต่งนะเจ้ากองอเนกประสงค์ที่เพ้นลายด้วยมือหรือเป็นผ้าที่เป็นผ้าม่านอะไรอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เอาไปนะเจ้าเน
1: า
2: ะ
1: ของดีจังหวัดลำพูน
2: ของดีลำพูนทั้งหมดเลยเจ้าได้รับความสนใจดีมากตั้งแต่วันแรกเลยคนถล่มทลายเนาะวันนึงก็คือได้วันนึงเกือบล้านบางวันก็ล้านกว่าบาทนะเจ้านะเจ้าเอาไปนี่แบบได้รับเสียงตอบรับดีนะเจ้า
0: อันนี้ท่านผู้ว่าไปเป็นประธานในพิธีเปิดเธอตอยมันก็
2: แล้วก็จะเล่าอย่างให้ฟังเด้อวันที่ท่านผู้ว่าอันหันกำลังอยู่ระหว่างตีกาวเปิดนะท่านก็ได้บอกว่าในส่วนของพระใหม่ยกดอกเนี่ยถามว่าทำไมมันถึงแปลงมันแปลงด้วยความมีคุณค่าเนาะความสวยงามแล้วคือหาทิติว่าได้แล้วก็บรรจงลังสรรหักทอด้วยมือใช้เวลาในการทำนานปากว่าถ้าคนติดเปิ่นฟังเลยจะไปซื้อล้านนั่นเลยสองพื้น 60,000 บาทหร
0: อ
2: พอได้ฟังประโยคนี่เจ้าขอบอกว่าเออเป็นแบบสิ่งที่เขาเออ มันคุ้มค่ากับการดีใจตังค
0: ์
2: นะเจ้า
0: เนี่ยท่านรองเจ้าลำพูนละมุนใจ
1: ยังบรรยายสรรพคุณไม่หมดเลย ไปเหมามาสองพื้น
0: ไปเหมามาสองพื้นถ้ามาฟังถ้ามาหันกับตีแห่งกรรมนี
1: ่โอ้เราก็เป็นของดีจริงๆนะ
2: เจ้า
1: ผ้าไหมยกดอกนี่ก็ถือว่าเป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของลำพูนอยู่แล้ว
0: เจ้า
2: เจ้าได้ทั้งหมดตีจำยอดขายนะคะ5 ล้านกว่าบาทแล้วก็มีเรื่องของการเจรจาการค่าเนาะตีหาเอาทางแล้วก็ในส่วนของเป็นผู้ซื้อทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอ่ะเจ้ามาคุยกับผู้ประกอบการในไปออกงานนั่นนะก็มีการเจรจากันแล้วว่าจะมีการซื้อของกันเนาะแล้วก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าขึ้นได้แหมเกือบประมาณ6ล้านกว่าบาท
1: ขายอะไรบ้างครับท่านพนิด
2: ก็มีทั้งตีว่าเป็นอาหารเสริมนะเจ้าเนี่ยอาหารเสริมที่เป็นทําในพื้นที่ของลําปูนของเฮาเน
0: า
2: ะใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตีในพื้นที่ทั้งในส่วนของทํามะม่วงนะเจ้าสินค้าเยอะแยะเลยที่เปิ่นอยากได้ของบ้านเฮานะเปิ่นก็ไปสนใจเนาะตัวนี้ค่ะดีแล้วก็เป็นผ้าไหมเจ้าผ้าไหมที่เปิ่นสั่งซื้อนะเจ้าแล้วก็อันเนี้ยก็คือจะสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆเนาะเพราะวันนั้นน่ะเฮาก็นําอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเจ้าไปไล่โซดอย่างฮู้ตวยก็ได้ยอดอย่างตรงนั้นมาเนาะรวมแล้วก็ประมาณ11ล้านกว่าบาท
1: เจ้าก็เจรจาตกลงการค้าไปส่วนหนึ่งแล้ว
2: อัน
1: นี้ก็วางแผนการขายในอนาคต
2: แม่นเจ้าเขาก็จะได้ติดตามเนาะว่าเป็นหลังจากที่เป็นคุยกันแล้วแล้วคาดว่าจะมีการส่งกันเนี่ยค่ะก็จะทำได้มากน้อยแค่ไหน
0: เจ้าเนาะสินค้าละปูนี้ขึ้นชื่อนะเจ้าท่านรองเจ้าพูดถึงละปูนเฮามหานครแห่งผ้าอยู่แล้วนะเจ้าแล้วก็สินค้ารายการอื่นๆก็ขึ้นชื่อในทุกสินค้านะเจ้า
1: ผลิตเก่งตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันจำหน่ายนะครับท่านผู้การจังหวัดท่านพาณิชย์จังหวัดก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะครับก็ต้องขอบคุณมากก็แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการด้วยท่านก็มีหน้าที่ในการทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
2: ใช่เจ้า
0: เซลแมนจังหวัด
2: โดยเฉพาะตอนนี้นะเจ้าเขากำลังจะขายมะม่วงเจ้า
1: อันนี้ก็เรื่องสำคัญเราปลูกมะม่วงเก่งนะคนลำพูนเนี่ยโอ้โหผลผลิตนี่ดีมากการขายนี่ก็ช่วยกันนะครับท่านผู้การจังหวัดท่านพาณิชย์ช่วงนี้เรามีโปรโมอะไรบ้างโปรโมชั่น
2: ก็คือในส่วนของมะม่วงตีเฮาได้ขายไปนะคะจะเป็นมะม่วงแฟนซีติเกตพรีเมียมเน
0: า
2: ะราคา9 กิโลกรัม299 บาทแล้วก็ในส่วนของแฟนซีที่เป็นแบบคัดพิเศษนะเจ้าเนาะ9 กิโลกรัมราคา259 บาทนะเจ้าแล้วก็จะเป็นมะม่วงมหาชนกมะม่วงเขียวมรกตเจ้าคัดพิเศษเหมือนกันนะเจ้า9 กิโลกรัม199 บาทอันนี้เป็นสินค้าตีเฮาได้คัดพิเศษกันเลยเนาะส่งตรงถึงบ้านเลยนะเจ้าส่งฟรี
0: คือพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ว่ามีแบบไหนราคาเท่าใดเนี่ยคือท่านบ่ต้องให้อย่างเลยเพียงแค่ท่าน

0: เลย
1: เราจะ
0: หรือน้ำลาย
2: หรืออาจจะกินแบบห้ามแบบซุกอินาจาเนาะนาจาก็สามารถที่จะริมรสริมชองได
0: ้เพิ่นบอกว่าก
1: ินได้ทั้ง3อย่าง
0: เพราะบอกว่าแต่ละพันเนี่ยมันก็จะมีวิธีกลิ่นความอร่อยที่ต่างกันเองนะจ๊ะอย่างล่าสุดนี่มีมะม่วงผิงกั่วเหวินวันก่อนท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาที่สวทก็เสิร์ฟมะม่วงผิงกั่วเหวินแล้วก็มันสุกเจ้าท่านพานิชเจ้าแล้วก็พาโพกแล้วก็กีดเป็นลูกเต๋าไอ้นะแล้วก็แหกไอ้นอเหมือนในหูบเลยโอ้สวยงามอร่อยนะเจ้า
2: หรือแม่กระทั่งมะม่วงเขียวมะละกดเน
0: า
2: ะจริงถามว่าเอ๊ะทำไมบ้านเฮากินแต่ดิบๆอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าพอไปถามตลาดจริงๆแล้วนะเจ้าท่านร้องเปิ้นขายไปถึงรัสเซียเลยเจ้าแต่ปิ่นกินแบบซุก
0: กินแบบซุก
2: แล้วก็ใช้วิธีแบบฝานฝานทรงไปเป็นทาเลยไปเลยเจ้า
1: ผ่ากรีดแบบที่เดจอยว่าในภาพเนี่ยอันนี้มะม่วงหมาชนกของเราก็ผ่ากรีดได้
0: เจ้าผ่าได
1: ้อร่อยหอมหวาน
0: เจ้าอยู่ที่ฝีมือคนผ่ากัน
2: เจ้า
1: ก็ของเรามีมะม่วงที่น่าสนใจสามชนิดเลยนะคร
0: ับ ชนิด
1: ทั้งเขียวมรกตหาชนกแล้วก็แฟนซี
0: หาชนกนี่ก็เห็นว่าอยู่ระหว่างกันจดทะเบียนขึ้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตัวมากเลยเจ้า
2: เมนเจ้า
0: เจ้า
2: เพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เนาะความหอมความหวานนะเจ้าเนาะ
0: เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเนาะกล
2: ิ่
0: นนี่คือแบบโอ้โหฟุ้งเลยนะเจ้าถ้าลองนี่ชอบประเภทไหนเป็นพิเศษเจ้า
1: ชอบจริงๆกลิ่นนี่ชอบมาชนก
0: ชอบมาชนก
1: แล้วว่าหอมมากรสชาติก็หวานสำหรับคนที่ชอบมะม่วงหวานเนี่ยมหาชนกสุกนี่ก็จะหวานอร่อย
0: แช่ตู้เย็นแบบช่ำๆเนาะท่านรอง
1: ส่วนอีก2ชนิดนั้นก็ถ้าอย่างที่ท่านพนิษฐ์ว่าถ้ามีมะปาน้ำปลาหวานนี
0: ่งาช้างแดงงาช้างแดงก็จิ้มน้ำปลาหวานอร่อยนะหน่วยใหญ่ๆเนาะ
1: แต่เขียวมรกตนี่ไม่ต้องจิ้มก็ได้มั้งเพราะจะมีรสชาติที่มันอยู่แล้ว
0: ที่มันอยู่แล้วเจ้าแล้วตอนนี้มะม่วงอะไรอย่างเยอะๆเจ้าแก้วขมิ้นกับเจ้า
2: ตอนนี้ของบ้านเฮาตีออกแล้วนะและก็จะออกเยอะประมาณเกือบเป็นหลายหมื่นตันเนาะ 30,000 ตันนะเจ้าเริ่มแล้วนะเขียวมรกต
0: นี่
2: เยอะมากเลยเจ้าเริ่มต้นฤดูละ
0: เริ่มต้นฤดูเขียวมรกตนี่ต้องกินยังไงจ้าท่านวันนี้เจ้า
1: เขียวมรกตนี่กรอบมันก็ต้องกินดิบ
2: ใช่
0: กินดิบฝานท่านวันนี้บอกฝานจิ้มน้ำปลาหวานเหมาะ
2: เหมาะกันนะ
1: สุกก็ยังอร่อย
2: เจ้า
1: สุกถ้าเริ่มสุกเหลืองๆหน่อยก็อร่อยหรือใครที่แบบชอบแบบทานหวานก็สุกไปเลย
0: สุกไปเลยก็จะหวานเลยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นของดีละปูนเขาปลูกกันเยอะก็เจ้าปริมาณ
2: เนี่ย 30,000 ตันนี่เยอะมากเลยนะ
1: คือเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคือปลูกเก่งอย่างนี้กว่า
2: ใช่ๆ
1: เพราะนั้นขายเนี่ยก็ต้องขายให้เก่งอย่างที่ว่าในท่านพาณิชย์ท่านพวกอนุวัตก็มีบัญชาให้ท่านพาณิชย์เนี่ยรณรงค์ทุกตลาดทุกช่องทางการขายช่วยกันเต็มที่
0: เจ้าเห็นว่ามีแจกกล่องตัวเมื่อก
2: ี้แม่เจ้ากำลังจะเชิญชวนเนาะในส่วนของพี่น้องทั้งเกษตรกรนะเจ้าในส่วนของประชาชนทั่วไปนะเจ้าเนาะก็ติดได้ลงทะเบียนกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วนะเจ้าว่ามีความต้องการกล่องอย่างไรตอนนี้กล่องมาถึงแล้วเน้อนะเจ้าเนาะเขาก็รีบทยอยแจ้งให้กับมาฮับกล่องเพื่อที่จะได้แบบส่งอย่างไปได้รวดเร็วทันใจเนาะตอนนี้มาแล้วนะเจ้า
0: เจ้า
2: ก็ได้ตลอด
1: ก็ต้องฝากเรื่องของคุณภาพนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราส่งไปให้กับผู้บริโภคนะครับทั่วประเทศเลยเนี่ยขอให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ
2: เจ้า
0: เจ้าเนาะ
1: รักษามาตรฐานของเราไว้
2: เจ้า
0: ก็คือถามว่าออกเยอะก็ออกเยอะแต่ว่าช่องทางจำหน่ายเขาก็มีหลากหลาย
2: เจ้า
0: ท่านวันนี้ท่านช่องทางออนไลน์และทราบว่ามี MOU มี
2: การ
0: ค้าร่วมกับต่างประเทศ
2: แม่นเจ้าก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเน
0: า
2: ะตีเปิ้นมีความต้องการทั้งมะม่วงเนาะในส่วนของทั้งมะม่วงและกะลำไยมะม่วงนี่ก็ได้คุยกันแล้วเนาะก็บางส่วนก็ส่งได้กับสื่อส่งกันไปเนาะแต่ในส่วนของตีว่าเปิ้นมาฮับซื้อถึงตีเนาะก็มีเยอะปีนี้นี่เขามหากรรมมะม่วงแต่ๆเลยเพราะว่าตีเป็นโล่งจากภายนอกอะเจ้าจังหวัดต่างๆเนี่ยราชบุรีอย่างมุ่นนี่เนาะมาตั้งรับซื้อในพื้นที่เลย
0: เจ้า
2: โอ้อุณาฝาข้างมากเลยเขาไปเวลาเขาไปตรวจเครื่องจ้างอะไรอย่างพวกนี้เน
0: า
2: ะเรื่องของการปิดป้ายอย่างเนี้ยเจ้
0: าม
2: ีการตั้งโล่งรับซื้อกันเยอะมากเจ้า
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของมะม่วงนะเจ้าโปรโมทประชาสัมพันธ์กันไว
2: ้
0: พอเวลาแล้วเวลาจะเสี่ยงเห็นแล้วอาจารย์ท่านรองเจ้ามีอย่างอยากจะฝากช่วงท้ายรายการนี้พร้อมท่านผู้ว่าน่าจะชมรายการอยู่ตัวนะเจ้าบอกว่าวันนี้เชิญท่านรองกับท่านพาณิชย์มาช่วย
1: โอกาสดีท่านพาณิชย์มาเราได้เห็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการจำหน่ายนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งผู้ผลิตพี่น้องเกษตรกรก็ต้องช่วยกันในการทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและทางท่านผู้ว่าจังหวัดท่านพาณิชย์จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยร่วมกันในการที่จะจำหน่ายหาช่องทางให้นะครับ
0: เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลอะไรอย่างก็ติดต่อท่านพาณิชย์จังหวัด

0: ได้นะ
1: ได้เลยเจ้า
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
1: ในส่วนของเพจเท่ากับพิมพ์เลยภาษาไทยเน
0: า
1: ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
0: เจ้า
1: ง่ายเจ้า
0: ง่ายเนาะมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรมีรายละเอียดหมดเลยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลนะเจ้าทั้งหมดในรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนนะเจ้าป้าเป้าเมืองอู้เรื่องลำพูนประจำสัปดาห์นี้นะเจ้าวันนี้เวลาเสี่ยงเห็นแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเจ้าเนื่องจากว่าในช่วงเวลา 9:00 นเป็นต้นไปเนี่ยนะเจ้าตั้งช่างเทคนิคสวทลำพูนนะเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมเสาเครื่องทรงออกอากาศนะเจ้าเสาวิทยุที่สูงสูงตั้งบนพูดนะเนาะอาจจะทำเพื่อการออกอากาศรายการในช่วงเช้านี้นะเจ้าต้องพักการทรงกระจายเสียงทางวิทยุตั้งแต่9:00 นเป็นต้นไปนะเจ้าถ้าเสร็จการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะกลับมาออกอากาศตามปกติซึ่งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศแหมกรรมนะเจ้าแต่ว่าช่องทางของสื่อออนไลน์เนี่ยท่านสามารถฟังผ่านแอป NBT Plus ได้ตลอดทั้งวันนะเจ้าแล้วก็รับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook สวทลำพูนนะเจ้าอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวท่านผู้ฟังตวยว่าอาจช่วงนี้อาจจะเอ๊ะพอเสร็จรายการแล้วยังเงียบหายไปในโมดนะเจ้าต้องขออภัยในความขัดข้องนะเจ้าเสาทรงอากาศด้านบนมีปัญหานิดนึงนะเจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็จะกลับมาออกอากาศตามปกติเนาะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านโยธินประสงค์ความดีแล้วก็ท่านพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มนะเจ้าขอบพระคุณทั้งสองท่านนะเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ลดลากันไปเลยละกันสวัสดีเจ้า

0: สม
1: ภาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7:00 น.เมื่อวานนี้ถึง 7:00 น.วันนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 1.4 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายนวัดได้ 15.4 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 409.5 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอขอนจังหวัดลำพูนที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 37 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาปริมาณน้ำฝน 51 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 29 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาปริมาณน้ำฝน 10.9 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาปริมาณน้ำฝน 22 มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 37 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาปริมาณน้ำฝน 0.5 มิลลิเมตรที่ว่าการอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด31องศาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาปริมาณน้ำฝน 6.4 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุณหภูมิสูงสุด31องศาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอุณหภูมิสูงสุด33องศาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาปริมาณน้ำฝน10มิลลิเมตรบ้านก็จัดสรรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด35องศาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาปริมาณน้ำฝน 7.5 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝน 5.6 มิลลิเมตรค่ะวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:59 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเรา

0: อดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: คุณผู้ฟังคะมาต่อกันนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปมีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะจดไว้ได้เลยอย่างแรกเลยบัตรประชาชนตัวจริงอย่างที่2ใบขับขี่ใบเดิมหากใบขับขี่ใบเดิมเราหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งได้เลยอย่างที่3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะแต่ต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันนะคะและอย่างที่4หลักฐานการจองคิวและการอบรมค่ะที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้นำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อตรวจเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการให้เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ต้องตื่นเต้นนะคะมีแค่ทดสอบสายตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปสำหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์คือ505บาทรถจักรยานยนต์255บาทปวดเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้

0: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
2: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยนะคะเวลาผ่านไปมากแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีซุกซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากสักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เนี้ยโพสขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
1: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
0: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
1: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
0: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: สนใจรถค่ะ
2: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
1: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
0: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
1: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
0: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็น
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์เหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

0: ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม่
1: คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
0: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
4: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนปิตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
6: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับ1จากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปถึง SME
5: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาท จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่า กังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
7: ายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ทับ57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้และแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
8: นายชัชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำล่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวก และเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหว

0: ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
2: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
2: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระยะ 23.65โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณะ

0: แล้วไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นต้องไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
1: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลอมอตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
4: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
2: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาติ นายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ 55% จาก

0: เดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-25 25-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14:00 น.แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะพูซาล่าวีสินทุ2-0เกม21-17 21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 24-22มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยะโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชลานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม13-0และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา5-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-3โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด2-1และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม6-4หลังเสมอกันในเวลา2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
2: ทุกคนที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่นิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
1: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและรัชนาพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
3: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี้ยจะมีการเกิดขึ้น
1: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพนชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 07:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-534-7533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับรูปประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น คือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวลน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวลน้ำอุ่นจึงไหลย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนิโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนิโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2525ถึง2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2540ถึง2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนิโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนิโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนิโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนิโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลัง
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงตีวัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: เพื่อนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายพี่น้องนะครับผมที่จะมาดูแลกันว่าเอออันนั้นก็แปลงอันนี้ก็แปลงแอปเปิลสนับสนุน60มีเฮาใจแฮม 40% นะเพื่อขับเคลื่อนรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่โอนเงินตอนนี้ 1,000 บาทนะครับผม4เดือนด้วยกันแต่ว่าเฮาต้องมาตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนนะครับผมในช่วงท้ายๆของรายการแบบนี้ครับผมเงินเหล่านี้มันจะมาพร้อมมิจฉาชีพแน่นอนเลยอยากให้ท่านคลังฝากในเรื่องของช่วงนี้มันมีในเรื่องของข่าวมิจฉาชีพเหล่านี้พอสมควรไหมครับ
1: เจ้าถ้าในเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยบางทีอาจจะส่งลิงก์อย่างกับบอกให้ท่านกดเนาะอันนี้จะไปกดนะเจ้าถ้ามันเป็นข้อความส่งไปทางอื่นที่มันแบบใช่ข้อความที่ส่งมาจากภาครัฐโดยตรงบางทีก็จะกดลิงก์ว่าให้เข้าไปสมัคร
0: ยืนยัน
1: ที่เราบอกว่ายืนยันการรับสิทธิ์หรืออะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่บอกเรามีอยู่แค่5ช่องทางแล้วเว็บไซต์เรามีอยู่แค่2เว็บเนาะถ้าแอปอื่นที่มาหลอกล่อให้ท่านเข้าไปก็จะไปเข้าแอปที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เข้าได้ใช่มันมีแค่เป๋าตังกับแอปทางลาด2แอปเนาะเว็บไซต์มันเข้าได้แค่2เว็บอย่างที่บอก welfare.mof.go.th กับเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th
0: กัน
1: เนาะตู้ ATM นี่ชัวร์อยู่ละมิจฉาชีพหลอกไปได
0: ้
1: ยกเว้นแต่ว่าถ้าท่านทำบัตรจ้างนะเจ้าอันนี้อันตรายน้อยหนึ่ง
0: เนา
1: ะ
0: ผมช่วยเพื่อก
1: ่อ
0: นผมเคยเจอจริงนะ
1: มันบอกคนเท่าอ่ะครับเพื่อคือถ้าเย่บัตรจ้างแล้วบัตรจ้างอันมีคนที่รู้จักที่ไว้ใจไปได้แล้วจะวานคนอื่นกรณีของตู้ ATM นี่ต้องระวังน้อยหนึ่งนะเจ้า
0: อันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมอีพ่อแม่ที่ไปเนาะส่วนใหญ่แล้วโทรศัพท์เนี่ยส่งมาแน่นอนเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์กดยืนยันปุ๊บอันนี้ทางรัฐมีส่งไปแน่นอนมีแค่แอป2แอปก็คือเป๋าตังกับทางรัฐที่ใช้ได้2เว็บไซต์ก็คือWelfare แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเว็บไซต์อื่นบ่ใช่แน่นอนเลยแล้วตู้ ATM นี้อาจระวังคนที่อยู่ข้างหลังคุณนะครับผมอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้แต่ถ้าไปธนาคารแน่นอนก็เปิ้นจะมีบัตรในการยืนยันตัวตนอยู่แล้วอันนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมฝากไว้วันนี้มาแถลงไขในเรื่องของโครงการของภาครัฐนะครับทั้ง2โครงการเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมที่มีประเด็นค่อนข้างเยอะเลยรวมไปถึง60 40นะครับหากใครที่เป็นผู้ประกอบการและยังไม่มั่นใจว่าจะเข้าร่วมดีหรือเปล่าฉันจะโดนภาษีหรือไม่ตอนนี้คือโอกาสแล้วนะครับในการที่จะมาขยายร้านขยายรายได้ของท่านก็เข้าร่วมเหียนะครับผมยังมีเวลาเดือนนี้แค่เดือนแรกอยู่เลยแต่ผมจะหมดแล้วนะ 1,000 บาทของผมนี่ใกล้จะหมดแล้ว
1: ครับผมยอดแค่4วัน 63.87 ล้าน
0: ครับผมแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็น1ในนั้นเราจะได้ส่วนแบ่งจาก63กว่าล้านเนี่ยไปถึงเฮากี่บาทนะครับผมอันนี้ก็คือโอกาสแล้วนะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับผมท้ายรายการแบบนี้ต้องขอบคุณท่านคลังมากๆเลยนะครับผมที่มาร่วมนะครับพูดคุยในการที่จะมาแถลงไขประเด็นเหล่านี้ให้กับพี่น้องเพราะว่าเห็นดราม่าเยอะเนาะบางคนลุกไกมาเลยเพื่อจะมายืนยันสิทธิ์อีป๊อปเป็นคนทั่วไปคืนไม่ได้สักกรรม
1: แต่ที่จริง
0: ยังไม่ก่อนนะครับผม
1: ดังนั้นแล้วคนไปหาถ้าเป็นกลุ่มตกหล่นนะจ๊ะ
0: ครับผมใครตกหล่นแล้วเหมือนที่ท่านคลังบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไปหาเพื่อนจะประกาศตามหมู่บ้านว่าจะต้องดำเนินการจะได้เพราะตอนนี้เพื่อนกำลังเคาะกันแล้วว่ามหาไทยพอมอพอชอหรือต่างๆนี่แหละครับเพื่อนจะช่วยกันดำเนินการจะได้เน
1: า
0: ะจะได้แล้วติดเนี้ยน่าจะชัดเจนแล้ว
1: ชัดเจนแล้วจ้ะ
0: ครับผมแล้วก็ถ้าค
1: ุณไปตกก็น่าจะเริ่มลงพื้นที่ละ
0: ครับผมแล้วก็ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ถ้าใครได้รับแล้วก็ยินดีตัวนะครับถ้าใครที่ไม่ได้รับก็อุทธรณ์กันตัวนะครับผมขอบคุณนักเลยนะครับผมสำหรับการพูดคุยวันนี้นะครับท่านคลังของทางคลังจังหวัดของเฮานะครับผมท่านสุรสวัสดีเตชะพันธ์นะครับคลังจังหวัดลำปูนสำหรับวันนี้มองลำปูนน้องอั้นแล้วก็ท่านคลังลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: สายรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
0: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนศักดิ์อำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพิน
5: พระเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิสูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าปากับรายการสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจนูนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นั่นเองเจ้าบายบายตีบรรยากาศตีในฝนตกพองนะเจ้าเอิญมาได้นะบางตีก็บอกว่าโอ้ยฮ้อนนี่นะเจ้าช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนละนะเจ้าก็กองเรื่องของฝ้าของฝนเนาะนะเจ้าถ้าตีไหนมีฝนตกลงมาก็จุ่มเย็นนะเจ้าแต่ว่าตีไหนตีเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะเจ้าฝนตกลงมาน้อยเอาละนะเจ้าน้ำระบายบะตันพองท่วมขังพองนะเจ้าก็คือได้ระมัดระวังกันตัวเนาะโดยเฉพาะปริมาณฝนตีตกลงมาหนักๆนี่นะในพื้นที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมซ้ำซากในเปิ่นก็ตึงจ้ะหูละคือเปิ่นจะมีเปิ้นห้องอย่างจะเป็นสัญชาตญาณนี่นะเจ้ายีตีอยู่หิมน้ำกวงหิมน้ำปิงหิมน้ำเมืองเองนะเจ้าเวลาฝนตกมานักๆเนี่ยมันมันล่นขึ้นมาก็จะได้เกี่ยมนะคนครัวนะเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยกันตัวติดตามดวงดาวของพยากรณ์อากาศกันได้นะเจ้าต่างสวทรปุณตัวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงม่วนๆกันเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าพอเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนเนาะนะเจ้าอาหารการกินของเฮาก็จะมีหลายอย่างนะเจ้าเฮ็ดเอ้ยนะเฮ็ดทอมเนาะตะวันนี่ไปซื้อเฮ็ดทอมนะเจ้าตีกาดตังบั้นทานะเจ้าได้มาลิตรละ200ก็ลำอยู่นะเจ้าเอามาห่อหนึ่งเฮ็ดทอมกินเรียบร้อยละนะเจ้าแต่ว่าเฮ็ดทอมนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็คือมันจะย่อยยากน้อยนึงเนาะเวลากินก็เกี่ยวมันมอนะเจ้าเกี่ยวหึมันละเอียดเนาะนะเจ้าท่านไหนที่มีอาการต้องอืดหรือว่าระบบย่อยอาหารบ่ค่อยดีเนี่ยก็กินบ่ให้บ่ดีเอาเนอนะเจ้าอย่างดีเจนุ่งนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยบ่ค่อยดีสักต่อใดนะเจ้ากินไปมันก็จะมีอืดต้องเนี่ยเจ้าก็เลยกินได้มันหนักกินได้น้อยเดียวเนาะเจ้านอกเหนือจากนี้นะเจ้าเฮ็ดทอปนี่นะอันนี้เป็นคำเตือนเลยนะเจ้านะบัดดีเนี่ยเด็ดขาดคือกินกําหน่อยนะเนาะคือครบเกิงออเดอร์นะเจ้าครบเกิงเอาเนาะนะเจ้าห้ามกินกําหน่อยนะจะมันจะเปื้องเนาะแมงมันก็เหมือนกันนั่นเองนะเจ้าบ้านเฮาละปูนี่คืออุดมสมบูรณ์เนาะนะเจ้าพอหน้าฝนอาหารการกินเรื่องของอย่างแมงมันแมงนนเนาะอึ่งข้าวเนาะเฮ็ดต่างๆเลยนะจะออกมานักเลยนะเจ้าก็เป็นพื้นที่เนาะอุดมสมบูรณ์นะการกินอาหารป่าอย่างต่างๆตีโดยเฉพาะเรื่องเฮ็ดอย่างอีกก็ซื้อกับไม่กล้าที่เฮาเคยซื้อเนาะนะเจ้าหรือว่าเฮ็ดที่มันแปลกๆอีกก็มาดีซื้อมากินเนาะเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นเฮ็ดผิดก่อนนะเจ้าได้ความเป็นห่วงเป็นใยกันนะแหล่งนี้นะเจ้ายังมีห่อนึงเฮ็ดทอปเหลือแหม2ห่อนะจะได้กินไปแหม7วันเพิ่นเด้อนะเจ้าอ้าวละนะเจ้าขอบคุณกูฟังต่อยอูเอิ้นกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่ไหนฝนตกแล้วพอง

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

สปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เจ้ามีแหมหนึ่งเรื่องนะยะนะเจ้าตียาจาเล่าฮึ่มคุณผู้ฟังได้ติดตามภาพฟังกันนะเจ้าเพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งนะเจ้าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาละนะเจ้าซึ่งปีเนี้ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นปีที่สี่ละนะเจ้าตีตังว่าพระธาตุธริพุนชัยบรมมหาวิหารนะเจ้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเจ้าเปิ่นก็ได้ทำโครงการนะเจ้ากิจกรรมธรรมยาตราเทศสันทีวิถีคูบานะเจ้าตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยจะปีนี้เป็นปีที่4เนี่ยเจ้าซึ่งเปิ่นก็จะน้อมทรงครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจ้าเข้าสู่บุคคลสำคัญของโลกโดยองค์กรยูเนสโกนี่นะเจ้าซึ่งเขาก็จะต้องมีกิจกรรมนะเจ้าฮึ่มเปิ่นได้ฮู้ได้หันกันว่าเอ๊ยอย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยถึงเป็นบุคคลที่พี่น้องตึงตัดตึงหลับปูนตึงผากเนื้อหรือว่าทั่วไปนี่นะเจ้าเปิ้นได้เคารพนับถือนะเจ้าเป็นครูบาศีลธรรมเป็นตนบุญแห่งล้านนาเนาะกิจกรรมนี่นะเจ้าก็คือเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะเจ้ามิถุนายนที่ผ่านมาละนะเจ้าซึ่งดีเจหนุ่มหนิงก็ได้มีโอกาสนะเจ้าได้ไปห่วมกิจกรรมเนี่ยตัวเนาะตั้งแต่วันที่1เลยนะเจ้าก็มีในส่วนของตีวัดนะเจ้าวัดพระพุทธบาทผาหนามเนาะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าตำบลนาซายอำเภอลี่จังหวัดลำปูนเนาะเปิ่นก็มีเรื่องของการเทศน์อย่างต่างๆพอวันที่2นะเจ้าวันที่2ปุ๊บนะเจ้าก็ได้มีการเคลื่อนขบวนนะเจ้าจากตังวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนี่นะเจ้ามาถึงวัดพระพุทธบาทผาหนามเนี่ยช่วงนี้ดีเจหนุ่มจะเดินเนาะนะเจ้าก็ระยะทาง

ตังก็คือเดินกับพี่น้องตังลี่เนาะก็คือม่วนน่ะนะเจ้าเดินไปอู้กันไปสนทนาธรรมกันไปนะเจ้าแล้วก็พี่น้องตังลี่นี่อู้มาเดินนักเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมนะเจ้าสำหรับท่านนายอำเภอลี่ท่านประเชิญสมองดีนะเจ้ากับท่านนายกกินกาชาดคือเปิ้นเดินตลอดเลยนะเจ้าหม่อมกับพี่น้องลี่ตวยเนาะกับเดี๋ยวปิกมานะเจ้าเดี๋ยวปิกมาเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยนะเจ้าเปิ้นจะเดินเส้นทางไหนพ่องนะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังได้ติดตามถ้าฟังกันนะเจ้าจะมีโอกาสได้เดินธรรมยาตราเทศสันถีตามห้อยครูบาเจ้าศรีวิชัยกันเนี่ยนะเจ้าซึ่งยังเหลือเวลาแหมหลายวันอยู่เดี๋ยวพักสักกรรมเจ้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าจะตามเส้นทาง11วัดนะเจ้าตามวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัยตีจะเดินเทศสันถีกันเนี่ยจากจุดไหนไปจุดไหนในวันที่ไหนพ่องเดี๋ยวสักกรรมปิกมาเล่าให้ฟังเจ้า

จ้าคุณผู้ฟังเจ้าแน่ถ้าฟังกันนอกนะเจ้าว่าอ้าวละนะเจ้าหอมบุญหอมแห้งหอมกิจกรรมธรรมยาตราเทสันทีวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้า150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจ้าจะมีเดินจากวัดไหนมาวัดไหนผ่องวันทีอย่างผ่องนะเจ้าตั้งเก้ากันไหมนอกนะเจ้าถึงแม้ว่าจะเลยวันที่หนึ่งมาละนะเจ้าวันที่หนึ่งตีพานมาเนี่ยนะเจ้าก็คือขึ้นขบวนออกจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าแล้วก็วันที่สองนะจะไปสิ้นสุดวันที่หนึ่งนี่ก็คือออกจากวัดพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าแล้วก็มาสิ้นสุดที่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่สองมิถุนายนออกจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำนะเจ้าไปที่วัดแม่ตื่นนะเจ้าในวันที่สามมิถุนายนวันที่สี่เจ้าออกจากวัดแม่ตื่นมาวัดบ้านปางอำเภอลี่นะเจ้าวันที่ห้าออกจากวัดบ้านปางอำเภอลี่มาวัดห้วยละอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนวันที่หกออกจากวัดห้วยละบ้านโฮงนะเจ้ามาวัดบ้านโฮงหลวงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนวันที่7ออกจากวัดบ้านโฮงหลวงนะเจ้ามาวัดบ้านเบียงหนองล่องอำเภอเบียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะเจ้าวันที่8เจ้าออกจากวัดบ้านเบียงหนองล่องอำเภอเบียงหนองล่องจังหวัดลำพูนมายังวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวันที่8มิถุนายนออกจากวัดพระพุทธบาทตากผ้านะเจ้ามาที่วัดรมนะวัดรมณียารามหรือว่าวัดกูละมากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเจ้าวันที่10ออกจากวัดรมณียารามวัดกูละมักนะเจ้ามาตีวัดจางมาเตวีนะส่วนวันที่11เจ้าออกจากวัดจางมาเตวีนะมาสิ้นสุดตีวัดพระธาตุธริพุนชัยบรมมหาวิหารนั่นเองนะเจ้าท่านตีอยู่หิมเนาะใกล้หิมเนี่ยนะเจ้าอยากจะไปเดินธรรมยาตราเทศถีคนละกิโล2กิโลเนี่ยหรือว่าจะออกโฮงตามน้ำก็เจริญได้นะเจ้าตามเส้นทางเขาก็ใจเส้นทางเส้น106แล้วปีนี้นะเจ้าก็ถือว่าเขาแวบเนาะไปตังวัดบ้านเบียงหนองลองอำเภอเวียงหนองลองจังหวัดลำพูนตัวเขาก็เตือนจะตังสื่อมาอีเนาะพี่น้องตังเบียงหนองลองก็ว่าเอาแวะมาสะแววมาตังวัดเบียงหนองลองน้อยนะเจ้าวันนี้เขาก็ไปตั้งเวียงหนองลองก่อนที่จะมาตีวัดพระพุทธบาทตากผ้านั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเส้นทางเนาะนะเจ้าสำหรับธรรมยาตราเทศสันถีนั่นเองเจ้านะก็ท่านนายตียาจาได้เป็นส่วนห่วงในแห่งศรัทธาแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศย้อนปีกไปเมื่อร้อยห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเจ้าว่าครูบาไปตังใดคนก็จะออกบุญออกตังข้างต่างมาตอยครูบานะเจ้าได้หอมแห้งหอมบุญครูบาไปนั่งนักตีไหนนะเจ้าหูข่าวก็จะเดินตอยครูบานะเจ้าไปแปลงบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างต่างๆนะเจ้าตามตีครูบาได้ไปนั่งนักเนาะใครอยากเห็นบรรยากาศนั่นพลาดมาได้นะเจ้าจนถึง11มิถุนายนนี้นะเจ้าแล้วก็เส้นสุติวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารนะเจ้าดีเจนุ่นิ่งไปเดินมาละนะเจ้าเราก็ได้ทำบุญตัวเกาะขออนุญาตนะเจ้าทุกท่านได้ห่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเจ้า

เจ้าเห็มน้อยเนี่ยเจ้าเฮายังอยู่ในช่วงเวลานะเจ้าติปีน้องคนละปูนจะได้ห่มแห้งห่มใจหอมบุญกันนะเจ้าในธรรมญาตราเดินเทสันถีตามพิธีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเตื่อตีสี่ก็คือเป็นปีตีสี่แล้วนะเจ้าตั้งแต่วันตีหนึ่งตีผ่านมาจนไปถึงวันที่11มิถุนายนนี่นะเจ้าหลายท่านก็ถามมาว่าเจ้าตีมาของจื่องานเนี่ยธรรมญาตราเดินเทสันถีนะเจ้าทรงครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกมีตีมาตีไปเป็นจะได้นะเจ้านิยามแล้วก็ราบซะราบซับนะเจ้าก็เฮาจะแยกจากกรรมความหมายนะเจ้าของธรรมญาตราก่อนนะเจ้าธรรมญาตราก็คือการจารึกโดยธรรมะมีสติศรัทธาและเมตตานำคำสอนไปถึงประชาชนมาจากธรรมบวกญาตรานะเจ้าก็คือการเดินทางนั่นเองส่วนคำว่าเทศสันถีซึ่งเวลาเป็นภาษาเขียนจะเขียนเป็นเทศสันตรีนะเจ้าแต่เวลาออกเสียงจะออกเสียงเป็นเทศสันถีหมายถึงการจารึกไปยังเทศะสถานตีสร้างสันตินะเจ้าความสงบสุขจากเทศสันถีหรือว่าตรีเนี่ยนะเจ้าอ่านเป็นสำเนียงล้านนาก็คือถีนั่นเองนะเจ้านะแปลรวมความหมายก็คือการเดินเผยแผ่ธรรมะอย่างสงบสุขสู่ชุมชนนั่นเองเจ้าซึ่งเป้าหมายเริ่มแรกก็มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการฮับฮู้ของชุมชนเจ้าละปูนนะเจ้าได้ฮับฮู้ถึงการเสนอชื่อบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ150ปีนะเจ้าชาตการของครูบาเจ้าศรีวิชัยในปี2571ตีจะถึงนี่นะเจ้าการมีส่วนร่วมก็คือมีคณะสงฆ์ราชการทั้งเอกชนชุมชนนะเจ้าของจังหวัดลำปูนเนี่ยได้สืบสานอุดมการณ์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและสร้างการฮับฮู้การเสนอชื่อท่านต่อองค์กรยูเนสโกนั่นเองเจ้าแล้วก็เพิ่มขยายเครือข่ายจังหวัดนะเจ้าสถาบันการศึกษายามบทบาทตนบุญแห่งล้านนาในการพัฒนาชุมชนต่อยเจ้าเรียนเชิญนะเจ้า 1-11 มิถุนายนภาคีก็เดิมก็คือรวมกับเครือข่ายประชาชนนะเจ้านะในการเดินเผยแพร่บูรณะจากส่วนตั้งแต่ของวันที่หนึ่งมาละนะเจ้าตามหลายทางต่างๆตีได้เอิญไปเนาะนะเจ้ามีวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอัมเภอรี่นะเจ้าศูนย์รวมเจ้ากะเลียงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัยเจ้าวัดพระพุทธบาทผานามอัมเภอรี่แรงศรัทธาครูบาอภิชัยข่าวปีซึ่งเป็นศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดแม่ตื่นอัมเภอรี่จะพักต่างภาคระหว่างต่างนะเจ้าวัดบ้านบางอัมเภอรี่จะเป็นวัดบ้านเกิดและสถานตีมรณะของท่านวัดห้วยละอำเภอบ้านโฮงนะเจ้าตัวอย่างพลังรวมมือบูรณะโดยเจ้าบ้านชุมชนกะเหรี่ยงนะเจ้าวัดบ้านโฮงหลวงอำเภอบ้านโฮงสถานที่อุปสมบทของครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องนะเจ้าก็จะเชื่อมลุ่มน้ำลี่กับลุ่มน้ำปิงวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางนะเจ้าครูบาพรหมมาศิษย์เอกครูบาสถานที่ก็คือสานต่อวิถีครูบาสู่นานาชาติจากรุ่นสู่รุ่นวัดรมณียารามหรือว่าวัดกูรมักอำเภอเมืองละปูนศรัทธาโบราณสู่ปัจจุบันเจ้าวัดจามเตวีอำเภอเมืองนะเจ้าครูบาตีสุดท้ายเนี่ยได้สร้างสะพานศรีวิชัยและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตีนี่เนี่ยเจ้าสุดท้ายวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนตีกักขังครูบาเป็นศูนย์รวมพลังมวลชนพลังแห่งศรัทธากิจกรรมส่งเสริมรำลึกครูบาในประเพณีแบบล้านนากันตวยนะเจ้าซึ่งมิติของทางยูเนสโกเนี่ยทางครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกก็จะมีเหตุผลในการเสนอชื่อเป็นคุณูปการด้านการเผยแพร่ธรรมพัฒนาท้องถิ่นและแรงศรัทธาชาวบ้านและการกระจายในวิธีคิดไปยังนานาชาตินะเจ้าซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังพม่าจีนและเกาะลาวกันตัวเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกพักตีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซีย แม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
7: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอด
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรม
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

0: เต็งเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: รถมาแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43ก็มีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอบต.กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
6: นายสิทธิเดชเวชมหาครังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
8: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสำหรับวันนี้สวท.แม่เสรียงเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและก็แหม11สถานีด้วยกันนะเจ้าสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับนิ้มวรารัตน์ฮับนาตี้ดำเนินรายการนะเจ้าก็สามารถติดตามฮับชมฮับฟังได้ผ่านต่างแฟนเพจ Facebook ของสวท.แม่เสรียงในช่วงเวลานี้เนาะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังอกกำลังใจให้กับทีมงานสวท.แม่เสรียงกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าสำหรับช่วงเวลาดี 4:00 นแรงอุข่าวเจ้าเหนือช่วงแรกของวันนี้นะเจ้าพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารช่วงข่าวสารบ้านเฮาในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนเจ้า
9: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
8: จังหวัดลำปูนเจ้าลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ระดับจังหวัดลำปูนประจำปี2569เจ้า เมื่อตะวาช่วงเช้าที่เทศบาลตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนหักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ระดับจังหวัดลำปูนประจำปี2569โดยเทศบาลตำบลบ้านที่เปิ้นก็ได้นำเสนอนะเจ้าชุมชน3ไตซึ่งเป็น1ใน3ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดโดยได้ชูจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานพร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะสามารถสร้างรายได้ฮื้อกับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมเจ้าจากจังหวัดลำปูนนะเจ้าป่าไปติดตามที่จังหวัดลำปางกันพ่องนะเจ้าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSME ของจังหวัดลำปางนะเจ้าได้จัดกิจกรรม SME Academy 365 Level Up ติดอาวุธลับฉบับ SME กึดได้ขายดีมีกำไหเจ้าวันนี้ช่วงเช้าที่โรงแรมทีทาราอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ได้จัดกิจกรรมอบรม SME Academy 365 Level Up ติดอาวุธลับฉบับ SME คือได้ขายดีมีกำไรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSME ในพื้นที่จังหวัดลำปางคือสามารถปรับตัวและก็เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีนายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะเจ้าก็มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันทั้งด้านการบริหารต้นทุนการคำนวณกำไรนะเจ้าการกำหนดราคาสินค้าและบริการการวางโครงสร้างธุรกิจรายย่อยรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางการตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่มาเพื่อสร้างแห่งบันดาลใจในการส่งเสริมและก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสำหรับแพลตฟอร์ม SME Academy 365ก็เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์เจ้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้กู้ตี้กู้เวลามีหลักสูตรด้านธุรกิจมากกว่า200หลักสูตรรวมถึงองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะใหม่มากกว่า600เรื่องเลยนะเจ้าจากลำปางนะเจ้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานยุทธการพิทักษ์เมืองปายทลายโนมินีบุกตรวจค้นเป้าหมาย5จุดนะเจ้าในพื้นที่อำเภอปายได้จับกุมชาวต่างชาติแฝงถือหุ้นและก็ดำเนินคดีโนมินีเจ้าวันนี้เมื่อช่วงบ่ายนะเจ้าที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพลตำรวจตรีทรงกฤษฎาออนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าได้ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายโนมินีซึ่งเป็นยุทธการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบสืบสวนและก็ปราบปรามการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ตีเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอลได้จำนวน1รายพร้อมทั้งได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยแห่ง2รายมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการในลักษณะของโนมินีนอกจากนี้เจ้าการลงพื้นที่สืบสวนขยายผลก็ยังไปพบกับเครือข่ายของบริษัทเกาโก้จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งคนไทยชาวต่างชาติและก็นิติบุคคลโดยพบว่ามีเครือข่ายบริษัทที่มีรูปแบบการถือหุ้นในลักษณะเดียวกันถึง8บริษัทเจ้าหน้าที่จึงได้กำหนดนะเจ้าฮือเป็นเป้าหมายในการตรวจค้นและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนอกจากนั้นก็ยังไปตรวจพบบริษัทแหมหนึ่งตี้นะเจ้าในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติเข้าถือหุ้นและดำเนินกิจการโดยที่บ่มีใบอนุญาตทำงานรวมถึงมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขออยู่ในราชอาณาจักรและก็อาจจะเกี่ยวโยงกับการถือครองที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จะเดินการสืบสวนขยายผลในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นและก็หยุดยั้งการกระทำความผิดของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยคนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากว่าพบเบาะแสการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเจ้ายังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าแต่ว่ามาดูที่สวทแม่เสรียงกันดีกว่าเทศบาลตำบลเมืองโยมใต้ได้เปิดโครงการอบรมแบบเข้มข้นกปน.และกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง13หน่วยเลือกตั้งย้ำความโปร่งใสเที่ยงธรรมก่อนดีเดย์ลงคะแนนชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีในวันที่7มิถุนายนนี้เจ้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานะเจ้าที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองโยมใต้อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายณัฐเศรษฐ์ราชยาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองโยมใต้ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อฮือกปน.และก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานจากทั้ง13หน่วยเลือกตั้งรวม143คนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่และก็ขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำลดข้อผิดพลาดและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความอนุเคราะห์นะเจ้าคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาบรรยายให้ความรู้และก็ได้นำฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงทางด้านของนายไทยทัศน์ธรรมเนียมต้นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองโยมใต้ก็บอกว่าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งมุ่งหวังเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมและก็ชอบด้วยกฎหมายและก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลเมืองโยมใต้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ช่วง 8:00 น.จนถึง 5:00 น.แหลงเจ้าไปกันต่อที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่สคร.ที่1เชียงใหม่เจ้าได้เตือนระวังเห็ดพิษในช่วงของฤดูฝนย้ำนะเจ้าว่าเห็ดตี้บ่ฮู้จักมาแน่ใจไม่เก็บแล้วก็บ่กินเจ้าแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าในช่วงของฤดูฝนของกุ๊ปปี้เป็นช่วงที่เหมาะ แก่การเจริญเติบโตของเฮดดี้ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเลยทั้งเฮดดี้กินได้แล้วก็เฮดดี้มีพิษโดยเฮดมีพิษหลายชนิดเจ้าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเฮดดี้กินได้ทั้งเมื่อประชาชนเนี่ยไปเก็บมาขายหรือว่าเก็บมากินเนาะเฮดพิษเนี่ยจะสามารถนะเจ้าทำเพื่อเกิดอาการได้เล็กน้อยตั้งแต่วิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวซึ่งจะเกิดขึ้นภายในบักกี่นาทีแต่จะบักเกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงอาการรุนแรงก็จะมีตับวายไตวายชักนะเจ้าแบบรุนแรงต่อเนื่องจนถึงหมดสติและเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังจากที่กินเฮ็ดไป 4-6 ชั่วโมงก็ได้แนะนำประชาชนเนาะว่าฮื้อยึดลักเฮ็ดไม่รู้จักนะเจ้าบ่แน่ใจบ่เก็บบ่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและการกินเฮ็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่บอกฮู้จักหรือว่าบ่แน่ใจว่ากินได้เนาะและก็บ่เก็บเฮ็ดที่มันขึ้นบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากว่าเฮ็ดมันจะไปดูดซับพิษจากสารเคมีไว้ในดอกเฮ็ดนอกจากนี้ก็บ่ควรกินเฮ็ดดิบนะเจ้าหรือว่าสุกๆดิบๆเนาะอย่างเช่นการปิ้งเฮ็ดการย่างเฮ็ดหรือว่าการกินเฮ็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พอจะทำให้เกิดพิษได้เพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงจากการเสียชีวิตจากเฮ็ดพิษในช่วงของฤดูฝนนี้หากว่ามีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเฮ็ดเนาะก็คือไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับนำตัวอย่างเฮ็ดหรือว่าภาพถ่ายเนี่ยไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยได้นะเจ้าเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องในการรักษาและก็ฝากสายด่วนของกรมควบคุมโรคนะเจ้าที่เบอร์1422เจ้าพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเฮมตี้1นะเจ้าก็คือพื้นที่ของจังหวัดแม่อายนะเจ้าได้เปิดรับฟังความคิดเห็นรอบสุดท้ายโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาวมุ่งหามาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าเมื่อตะวานนี้นะเจ้านายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่6หน้าอาคารผู้สูงอายุจันล่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์นะเจ้าเพื่อฮือพี่น้องประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่างสิ่งแวดล้อมของโครงการตลอดจนร่วมกันนะเจ้าพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ทางโครงการก็ยังได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะเจ้าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานคือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านฮื้นได้นักที่สุดเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกันสักกำนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาติดตามกันต่อเนาะในพื้นที่ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน2เจ้า
9: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
8: ช่วงข่าวสารบ้านเฮานี้ช่วงที่2นี้นะเจ้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เนาะเชียงรายพะเยาแป่น่านเฮาเริ่มกันที่จังหวัดแป่นะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแป่เจ้าได้สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนี้เจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแป้ปี2569ครั้งที่1เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนโดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยขออภัยเจ้าโดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก่อพราคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแผนเผชิญเหตุแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบเตือนภัยการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนการเตรียมศูนย์พักพิงและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพต่างด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะเจ้าก็ได้เน้นย้ำคือทุกหน่วยงานติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนแผนปฏิบัติการเตรียมกำลังพลวัสดุอุปกรณ์นะเจ้าเครื่องจักรคือพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงคือได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดแปร่เจ้าจากแต่แล้วนะเจ้าไปที่จังหวัดน่านกันต่อนะเจ้าสสจ.น่านเตือนภัยหน้าฝนเพื่อระวังเห็ดพิษนะเจ้าหลังจากพบผู้ป่วยแล้ว25รายและก็เสียชีวิต3รายเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโดยกลุ่มระบาดวิทยาร่วมกับกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก่อนนักท่องเที่ยวคือเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บหรือว่ากินเห็ดป่าในช่วงฤดูฝนหลังพบสถิติผู้ป่วยรุนแรงจากการกินเห็ดพิษพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากังวลสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยในจังหวัดน่านนะเจ้าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่27พฤษภาคมปี2569ที่ผ่านมาก็พบจำนวนผู้ป่วยสะสม35รายเสียชีวิต3รายพบในพื้นที่8อำเภอนะเจ้าสูงสุดนะเจ้าที่อำเภอน่านนะเจ้าป่วย5รายเนาะอำเภอปัวรองลงมาป่วย2รายแล้วก็เสียชีวิต1รายอำเภอเชียงกลางนะเจ้าป่วย4รายเสียชีวิต1รายอำเภอบ่อเกลือนะเจ้ามีผู้ป่วย4รายนะเจ้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติพบผู้ป่วย1รายอำเภอตุ้งจาง4รายอำเภอนาน้อยพบผู้ป่วย4รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็ที่อำเภอเวียงสานะเจ้าพบผู้ป่วย1รายเจ้าทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านก็ได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนะเจ้าการจำแนกเห็ดเนื่องจากว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกับเห็ดที่รับประทานได้หากว่ากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วเนาะจะมีอาการรุนแรงทางระบบทางเดินอาหารและก่อแสดงออกอย่างรวดเร็วน้องบอกว่าจะเป็นการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องการอุจจาระร่วงรุนแรงรวมไปถึงอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตัวเหลืองตาเหลืองนะเจ้าปัสสาวะน้อยและก็สีเข้มในรายที่มีอาการรุนแรงก็จะมีอาการชักหมดสติแล้วก็หายใจลำบากข้อควรระวังเพิ่มเติมนะเจ้าว่าเห็ดพิษเนี่ยบางชนิดบ่สามารถที่จะทำลายด้วยความร้อนนะเจ้าดังนั้นการต้มทอดหรือว่าแกงก็บ่ได้ช่วยคือพิษในเห็ดเนี่ยมันน้อยลงไปหรือว่าหายไปนะเจ้าทางนี้สำนักงานสาธารณสุขก็ได้เน้นย้ำเนาะว่าบ่ฮึเก็บเห็ดป่าที่บ่ฮู้จักมาปรุงอาหารหรือว่าควรจะต้องปรุงสุกอย่างทั่วถึงเลยแล้วก็ทดลองกินทีละน้อยเพื่อสังเกตอาการหากมีอาการผิดปกติหลังจากกินเห็ดเข้าไปฮึรีบไปหาหมอทันทีเนาะแล้วก็นำตัวอย่างเห็ดพร้อมภาพถ่ายไปตรวจนะเจ้าก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดน่านนะเจ้าจากจังหวัดน่านแล้วนะเจ้าเขาไปที่จังหวัดพะเยานะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เฮ่งติดตามความคืบหน้าโครงการขยายตางหลวงสายดอกคำใต้ถึงอำเภอเทิงหลังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับอนุญาตทำไม้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่นอกเพื่อค้นต้นไม้ห่วงห้ามในสัปดาห์หน้าเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าได้ตามกำหนดเจ้า นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตังหลวงหมายเลข1021สายดอกคำใต้ถึงอำเภอเทิงอย่างใกล้ชิดโดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายก่อได้อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางหรือว่าออปดำเนินการทำไม้ออกจากพื้นที่จำนวน189ต้นซึ่งทางออปก็แจ้งว่าจะเข้าชำระค่าภาคหลวงนะเจ้าและก็รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่9มิถุนายนนี้จากนั้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อห่วมดำเนินการคนต้นไม้ห่วงห้ามตามระเบียบของกฎหมายทันทีสำหรับการเคลียร์พื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการรับรองโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1021สายดอกคำใต้ถึงอำเภอเทิงตอนบ้านเวียงเทิงถึงบ้านทุ่งระหว่างกิโลเมตรที่12ถึงกิโลเมตรที่33ในพื้นที่ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้เนาะแล้วก็ตำบลห้วยข้าวกำอำเภอจูนจังหวัดพะเยาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เน้นย้ำเพื่อทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัยและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพะเยาต่อไปเจ้าจังหวัดสุดท้ายของวันนี้นะเจ้าคือจังหวัดเจียงรายนะเจ้าทหารช่างได้เร่งเสริมพนังกั้นน้ำแม่สายรับมือกับฤดูน้ำหลากคืบหน้าแล้วกว่า 57% ได้ระดมกำลังพลเครื่องจักรเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเจ้าเมื่อต่อวานะเจ้ากองพลพัฒนาที่3ได้จัดกำลังพลทหารช่างจากหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่3จำนวน60นายพร้อมยุทธโภคและก็เครื่องจักรจำนวน20รายการปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมและก็เสริมความมั่นคงของพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่โซน A นะเจ้าหน้าที่ทหารช่างก็ได้เสริมดินหน้าพนังกั้นน้ำในพื้นที่ A1 นะเจ้าคณะพื้นที่ A2 ก็ได้จัดวางถุงบิ๊กแบ็กเพิ่ม42ถุงเนาะคิดเป็นร้อยละ 18.12 ส่วนพื้นที่ A4 ก็ได้จัดวางถุงบิ๊กแบ็กได้แหม85ถุงคิดเป็นร้อยละ 80.25 ส่งผลให้ภาพรวมในพื้นที่โซน A เนี่ยคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 64.15 นะเจ้าพื้นที่โซน B นะเจ้าพื้นที่โซน B ก็ได้วางกล่องเกรเดียนเพิ่มแหม8กล่องรวมสะสมเป็น20กล่องก็มีความคืบหน้าไปแล้ว 49.74 นะเจ้าขณะที่พื้นที่โซน C นะเจ้าได้มีการวางถุงบิ๊กแบ็กจำนวน30ถุงคิดเป็นร้อยละ 35.61 และก็พื้นที่ CC ก็วางกล่องแกเบียนแหม8กล่องคิดเป็นร้อยละ 96.10 ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานในโซน C ก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 58.47% นะเจ้าทั้งนี้ภาพรวมการซ่อมแซมและก็เสริมสร้างความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายก็มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 57.13 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังนะเจ้าเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของฤดูน้ำหลากอย่างเต็มรูปแบบเจ้าและนี่ก็คือตึงโมดตึงเซียงและเจ้าของช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานสวทแม่สะเรียงในวันนี้นะเจ้าป้ากันใหม่นะเจ้ากับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันจันทร์หน้าเนาะวันที่8มิถุนายน2500

FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 KHz สวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียงFM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 KHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์ผืนป่าและแหล่งน้ำของชาติด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเฝ้ามองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าป่าไม้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตและสายน้ำพระองค์จึงทรงริเริ่มและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินจากต้นไม้เล็กๆที่หยั่งรากลงบนพื้นดินได้เติบโตเป็นร่มเงาแห่งความหวังแก่ประสบกนิกรทั่วประเทศพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยรักป่ารักน้ำและรักบ้านเกิดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกชีวิตและอนาคตให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือพื้นที่บ้านขุนแตะจากต้นหม่อนที่ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ต่อยอดสู่การส่งเสริมการทอผ้าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนแตะด้วยพระราชปณิธานที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ราษฎรบ้านขุนแตะยังคงตั้งใจสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีพิเศษชุดนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: านหม่อนพันธ์ศรีสะเกษ33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่จะสามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎร
1: รู้สึกภูมิใจครับที่มีเท่าทางมาส่งเสริมชาวบ้านครับว่ามันตอนที่ผมรักต้นหมอนอ่ะผมก็เลยไปปลูกที่ในหมู่บ้านแล้วก็มัน

0: ปลูกที่โครงการฟ้าบ้านแล้วก็ต้นหมอเนี่ยคือทำได้หลายอย่างครับวันนั้นก็พระผู้ว่าตั้งใจทำครับ
1: ให้เราตั้งใจทำ
0: ครับ
1: คร
0: ับ ทำผู้ว่าจะส่งเสริมครับเรื่องอาชีพต่าง
2: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะแล้วก็ท่านเขามาเสด็จแล้วก็เราได้เสาคนแก่ค่ะแล้วก็พอท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมแล้วก็ปลื้มมากเลยค่ะจงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือดีใจมากเลยค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ตอนนั้นคือข้าวยังแบบกินไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำสู่ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดค่ะค่ะคือถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดีค่ะ
2: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปรียบค่ามิได้นั้นยังได้แผ่ขยายต่อเนื่องมาสู่พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นคือพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทยที่โดดเด่นพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเส้นใยสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นทรงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพลวดลายการย้อมสีที่คงทนจนเกิดการรวมกลุ่มผ้าทอในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวันนี้ทางรายการพาทุกท่านไปชมความเข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: วัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาตามรอยพระแม่ของแผ่นดินเยือนถิ่นภูสาผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนค่ะ
1: ครับผมในจันคำปู่เป็ดนะครับประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเมื่อปีพ.ศ.2549พระพันปีหลวงเสด็จที่บ้านแม่บวนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกในกลุ่มเฝ้ารับเสด็จถวายผ้านะครับสมาชิกที่เข้าถวายผ้าก็รู้สึกมีความปิติปลื้มยินดีนะครับก็ได้นำพระดำรัสต่างๆนำมาปฏิบัตินะครับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวการที่เราบอกเรื่องราวในบนผืนผ้านะครับเราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นผ้ากะเหรี่ยงเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยก็มีเสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันแล้วก็อเมริกานะครับตั้งแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เสื้อผ้านะครับรองเท้าหมวกอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีไว้หมดเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับผู้ผลิตก็อยู่ในชุมชนผู้ออกแบบก็ชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ดีไซน์อะไรใหม่ๆเราสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านทำให้ชุมชนชาวบ้านของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผ้าทอกะเหรี่ยงไม่ได้เก็บความสวยงามอยู่เพียงแต่ภายในบ้านอีกต่อไปวันนี้ได้ก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ดีใจมากค่ะเห็นคนใส่เสื้อชุดกะเหรี่ยงที่เราทอค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คือผลสะท้อนของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้จากพระแม่แห่งแผ่นดินสู่ช่างทอภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำพาผืนผ้าแห่งแผ่นดินแม่เดินทางสู่สากลอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บาโลนะใช้ช่างยนต์เราสร้างนางมาที่ของเก่าของเดิมเราเอามามาได้ดองเราผลิตชิ้นนี้ให้ลูกพ่อเนา
3: ะเลือกกินให้ซองเลยเน
2: า
3: ะ
2: บ้าน
3: โรดแอมเน
2: า
3: ะ
2: อนุรักษ์ค่ะบารุงเต็มโรดแอมอนุรักษ์ไว
1: ้แม่เขาบอกว่าได้พันปีหลวงห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปทุกวันเนี่ยสองสามท่านเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนที่แม่หลวงได้บอกไว้นะครับ
0: จากกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พาทุกท่านไปติดตามกันอีกหนึ่งชุมชนค่ะกลุ่มผ้าทอตีนจกน้ำท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มฟื้นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงจนถึงปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าทอมาอย่างเข้มแข็งค่ะจนเป็นต้นแบบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรักษาจิตวิญญาณของท้องถิ่นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีโอกาสที่ช่างทอผ้าในชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จพระพันปีหลวงครั้งเมื่อเสด็จที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านมากว่า20ปีเครือข่ายของกลุ่มช่างทอผ้าโดยเฉพาะผ้าตีนจกที่มีชื่อว่าผ้าทอตีนจกน้ำท่วมตีนจกน้ำท่วมนะคะในอดีตเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและได้สานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างไรเรามาพูดคุยกับพี่ออยกันค่ะ
4: ข้าเจ้าพี่ออยทาปณีไวยะนะสาวตอนเป็นช่างทอรุ่นใหม่ซึ่งมาไอเสาะหาแล้วก็มารวบรวมลายของดอยเต่าไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่ออีกบ้านเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังไว้เอาไว้ศึกษาต่อ
0: เริ่มต้นกันที่ทำไมถึงเป็นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมค่ะให้พี่ออยเล่าให้เราฟัง
4: หน่อยจริงๆคนดอยเต่านะเจ้าเพิ่นจะบ่ค่อยรู้จักว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมหรอกเพราะว่าก็กระห้องว่าสิ้นในจกในเต่านั่นแหละแต่ว่าทางนักวิชาการอ่ะเป็นตั้งชื่อตรงนี้ให้เพราะว่ามันมีเรื่องราวจากการสมัยก่อนเนี่ยมันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบ้านนิ้วเท้าหมู่บ้านช่างบ้างบ้านแอนบ้านอะไรอ่ะอยู่ใต้ทะเลสาบมีหลายหมู่บ้าน ตอนนี้มีการสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็มันก็มีการอพยพโยกย้ายหลังจากที่จัดสรรที่ดินแล้วนั้นมันก็มีการแห้งแล้งอะไรอยู่แต่ว่าเนื่องจากที่มันมาอยู่ใหม่เนี่ยมันเป็นที่ใหม่ก็ผู้หญิงที่มีหน้าที่ทอผ้าเนี่ยก็ต้องออกมาทำงานช่วยสามีช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยขาดอาการสืบสานการทอตรงนั้นไปเกือบ50ปีก็คงเหลือแต่ผ้าเก่าที่นำติดตัวมาก็เลยเรียกชนักวิชาการก็เรียกให้ตั้งชื่อว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมเพราะนี้มันหายการสืบสานเนี่ยไป50ปีกับการหนีน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยค่ะ
0: ก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะคะชุมชนที่มีการทอผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่าเนี่ยแหละอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าใต้ทะเลสาบซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้มีการจัดสรรที่ใหม่กลุ่มช่างทอที่เคยทอในอดีตก็กระจัดกระจายกันไปตามหมู่บ้านต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม
4: ไม่มีการรวม
0: มีเพียงเฉพาะผืนสิ้นที่เคยทอไว้สวมใส่เท่านั้นแต่ไม่ได้มีการสานต่อเป็นอาชีพแต่เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่พระราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็พระราชดำริของพระองค์ท่านที่อยากจะให้เราสานต่ออาชีพดั้งเดิม คงไว้ซึ่งวิถีและเห็นคุณค่าของผ้าทอโดยเฉพาะผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่าซึ่งมีมากกว่า500กว่าลายตั้งแต่วันนั้นมานะคะผ้าตีนจกน้ำท่วมจึงเป็นที่กล่าวขวัญขึ้นมาและทำให้เกิดมีการรวมกลุ่มของช่างทอมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งช่างทอที่เป็นครูเป็นอาจารย์มีช่างทอที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายยังคงสืบทอดสืบสานมาจนถึงปัจจุบันพี่ออยเองได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าตีนจกนี้อย่างไรบ้างถึงเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รวมกลุ่มค่ะ
4: เอาคร่าวๆตอนนั้นพี่ออยไปทำงานในเชียงใหม่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็มีเราทำงานจนที่นี่จะว่าเอออยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยต้องไปหาอาชีพทำก่อนอาชีพของสาวประเภท2หรือ LGBT อย่างพี่ก็คือตอนนั้นคิดว่าจะต้องทำเสริมสวยแต่เราแพ้พวกน้ำยาเสริมสวยเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนนวดฝ่าเท้านวดอะไรก่อนแล้วก็ไปเรียนฟ้อนที่โรงเรียนสืบสารพ่อครูมาละคำจันทร์ก็แนะนำว่าอ้อยก็ไปเรียนกับแม่ครูที่โรงเรียนสืบสารแล้วแกทอผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปสืบสิ้นน้ำท่วมบ้านแกนะคนนี้นะว่าสิ้นน้ำท่วมผมเคยได้ยินในนอกก็เลยจะลองไปถามดูเบิร์นญาติเนี่ยเขามีสิ้นเก่าอยู่พี่ก็เลยไปถามก็เลยแกะลายจากนั้นก็เลยมาตั้งกลุ่มบ้านไร่เนี่ยคือนะเขาเป็นคนตั้งแล้วก็เจ้าวัดเป็นองค์ประทับตรงกับวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จพอดีเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปเข้าเฝ้าก็จำได้ทุกครั้งที่ว่ากลุ่มตั้งวันไหนก็คือรู้เลยวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จก็เราก็มีความภูมิใจว่ากลุ่มเราตั้งวันที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จพอดีนะอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าท่านแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าท่านเสด็จวันนั้นพอดีเราก็ตั้งพอดีที่ในวัดบ้านไร่พอดีตอนนั้นกลุ่มตั้งค่ะสมาชิกมีประมาณ 30-40 กว่าคนโดยพี่ออยเนี่ยได้มีองค์ความรู้จากการเรียนตีนจกมาก่อนแล้วแล้วก็ไปสืบเสาะหาลายร่วมกับน้องต่อสโลชาก็ไปเก็บรวบรวมลายแกะลายกันขึ้นมาโดยเทคนิคการทำกราฟจากเมื่อก่อนเราต้องเอาผ้าเก่าตรงเนี้ยมาพลิกด้านหลังจกมันไม่แจ่มค่ะแต่ว่าม ันยุ่งยากแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนเพราะมันเชื่อช้าช้าเราก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ทำให้คนสามารถเรียนได้ภายใน7วันแต่ว่าระยะเวลาการทอมันใช้ความอดทนถึง1เดือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มาสานต่อทางพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและได้มาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆดั้งเดิมจริงๆของชุมชนที่เรียกได้ว่าอพยพมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลออกมาจากชุมชนที่อยู่ใต้ทะเลสาบค่ะหนีน้ำท่วมมาจริงๆนะพื้นที่ตรงนั้นคือน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมขังทุกปีชุมชนแห่งนั้นทั้งหมดค่ะก็ได้นำพาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามาด้วยและในปัจจุบันนี้โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่แบบพี่ออยเข้ามาสานต่อทำให้พวกเรายังคงรักษาภูมิปัญญาสืบสานพระราชปณิธานและยังคงเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนะคะอยากให้พี่ออยได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
4: ค่ะก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านจะรักเรื่องผ้าเนาะเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เราก็รู้ว่าท่านพระองค์น่ะได้มาส่งเสริมทางเลยต่อเพื่อจะให้ฟื้นฟูปัญญาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างที่เราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วก็จะอยากให้น้องๆซึ่ง ซึ่งรุ่นใหม่ที่ถัดจากพี่ออยมาเนี่ยถ้าพี่ออยสิ้นชีวิตไปก็อยากจะให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของเราต่อเพราะว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอีกทีหนึ่งเหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่ออยทำเพราะว่าสิ้นจินโจกพวกเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องไทยยวนได้เต่าจะอยู่มีสองชาติพันธุ์คือพี่น้องกะเหรี่ยงโพรงกับพี่น้องไทยยวนหรือไทยโยนกซึ่งเอกลักษณ์ก็คือซิไลขวางแล้วก็ตินจกก็คือไทยยวนล้านนาเราจะมีไทยยวนราชบุรีนะก็คือไทยยวนแต่เรากลุ่มไทยยวนสายใต้ค่ะก็จะมีพระซิ่งตินจกเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็พี่ออยอยากจะทำ GI เนาะที่รวมกลุ่มเครือข่ายตินจกทั้งหมดเนี่ยจะทำ GI เพื่อจะรักษาผ้าตรงนี้ไว้เด็กๆจะได้ค้นคว้าหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของพี่ออยแล้วก็อยากจะสานต่อปณิธานขององค์พระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเรา
0: ค่ะและนี่คือความหวังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของชุมชนบ้านไร่แห่งนี้ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับการสืบสารและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระราชปณิธาน
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จื่อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตินจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกต้องไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยังมากว่าดีใจขนาดแล้วบ่เคยเนาะดีใจจนบอกว่าถูกแต่ก็เปิ้นเข้าถวายเปิ้นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นผ้าถุงผ้าตินจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีตินจกไว้แต่แม่ใส่ไปเปิ้นตอกที่แม่ใส่แล้วเปิ้นใจแม่มาถามที่เฮาใส่เปิ้นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาใส่เนาะเฮาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่ปัญหาเฮาใส่เพิ่นสนใจที่เฮาใส่ดีใจบอกว่าถูกก็หวังว่ารุ่นลูกหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่แต่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเฮาเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ.249จ้ะ2549ครับดีใจสุดๆจ้ะ
0: ณจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
5: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
6: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่า ในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการความเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตาม
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: โขน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับนะคือตึงหากันก่อมาปากันนะครับ18นาฬิกานอกกับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้เรากำลังมาปากันเนาะหลังจากที่มีการซ่อมในเรื่องของสายอากาศวันนี้นะครับก็ขอสุนมาอภัยคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มีการซ่อมสายอากาศปรับปรุงสายอากาศเนาะปรับปรุงระบบนะคือส่งได้ไกลขึ้นนะชัดเจนแจ๋วนะคุณผู้ฟังครับกลับมาป้าการช่วงแมลงวันนี้ก็มีเพลงและก็สาระมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็อากาศก็มืดๆบดๆมาเนาะตะกี้ตีสวทรปูนก็มีฝนตกลงมานะครับคุณผู้ฟังพื้นที่ตีคุณผู้ฟังอยู่เป็นจะได้กันพ้องโทรมาอู้โทรมาเอ่ยโทรมาเล่ากันได้ใครฟังข่าวเกี่ยวกับอย่างบอกกันได้แต่ตีแน่ๆลายท่านนะครับอยากทราบในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะว่าขั้นตอนเป็นจะได้กลุ่มเป้าหมายเป็นจะได้นะครับรอฟังได้เลยนะครับช่วงต่อไปนี่จะมีเสียงนะครับสัมภาษณ์ของนางสาวสุรัตน์สวัสดีเตชพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นคลังจังหวัดลำปูนเฮานะก็มาสรุปขั้นตอนและกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับบอกว่าจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับที่มีบัตรอยู่แล้วกลุ่มตกหล่นนะครับที่บ่มีบัตรแต่มีชื่อในระบบว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มทั่วไปนี่นะครับบ่มีบัตรและก็บ่มีชื่อในฐานข้อมูลสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องดำเนินการขั้นต่อไปคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็ท่านคลังเนาะเปิ่นก็มาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์สวทลำปูนของเขานะครับก็ได้สอบถามในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่ก็ถามแทนคุณผู้ฟังและท่านคลังก็ตอบมาละเอียดยิบเข้าใจง่ายนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอฟังกันสักคำหนึ่งเนาะปะกันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับซึ่งช่วงนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เหมือน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะดีเจโอมก็เข้าไปตีเพจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ไปดูผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำปูนครับเมื่อเวลา 17:00 น.ตีผ่านมาจังหวัดลำปูนของเฮาก็มีกลุ่มฝนฟ้าคะนองเนาะฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางตีอำเภอลี้นะครับอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอแม่ทานะครับคุณผู้ฟังซึ่งนะครับรอบล่าสุดที่ทางเรดาร์ลำปูนนี่เป็นตรวจเนาะก็น่าจะประมาณ 18:00 น.นะช่วงต่อไปก็ผลก็น่าจะออกละนะว่ากลุ่มฝนมีตั้งใดพองอีเนาะทิศทางการเคลื่อนที่ไปตั้งใดเนาะก็จะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันจะได้วางแผนในการเดินทางในการเข้าให้เข้าสวนในการวางแผนที่จะเดินทางสุดสัปดาห์กันเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์กันนะครับติดตามกันนอกช่วงหน้าสำหรับในเรื่องของเรดาร์ลำปูนนะคุณผู้ฟังครับแต่ตีแน่ๆก็มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการลักษณะอากาศตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับตัวแดงขึ้นปะลึงเลยภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนะครับจังหวัดที่9นี่ก็คือตัวแดงเลยนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละปูนนะครับลำปางพะเยาแต่น่านนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะที่อยู่ในตีลุ่มต่ำนี่ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไม่ตัวซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มไวตัวเนอร์อันนี้ดิจิโอมาได้อู้คนเดียวเนอร์อันนี้ก็มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเปิ่นก็ได้ประกาศไว้นะพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนาะสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนี่นะก็ต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งท่านได้ทำพืชไร่ปลูกผักนี่นะสำหรับพื้นที่การเกษตรที่เป็นตินลุ่มนี่นะพี่น้องเกษตรกรก็ควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเนาะเพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรนะครับถ้าน้ำขังในพื้นที่การเกษตรเหมือนนี่เนาะ
ก็จะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชก็ตายได้นะครับทันใดที่ทำในเรื่องของพืชสวนนะครับสำหรับไม้ผลนะครับที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยวพี่น้องเกษตรกรบดีปล่อยให้ผลเน่าเสียร่วงร่นนะครับเพราะนะครับจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชนะควรนำไปกำจัดนอกสวนเฮานะครับแต่ว่าบดีไปขวางไว้สวนข้างๆเฮานั่นบ่ได้นะพิษนะมุมฟังครับย่ำเห็นกำหนึ่งเกษตรกรบ่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงร่นนะตลอดจนเปลือกของผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวนของเฮานะเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชนะควรนำไปกำจัดนอกสวนเน้อคุณผู้ฟังครับแต่กับบดีมักง่ายนะนอกสวนฉันแต่ไปอยู่ในหัวของเธออีกบ่ได้เด้อเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแฮะนะครับท่านใดทำพืชไร่พืชผักนี่เนาะก็อย่างเตือนไปตะกี้นี่นะท่านใดทำการปศุสัตว์พี่น้องเกษตรกรก็ควรมันสังเกตหลังคาแผงกำบังฝนสาดชำรุดก็หานะถ้าชำรุดเสียหายก็ควรซ่อมแซมคือใจงานได้ตามปกตินะครับป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝนนะครับหนาวเย็นนะถ้าเปียกฝนตัวหนาวเย็นตัวนะสัตว์เลี้ยงอ่อนแอพอสัตว์เลี้ยงอ่อนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะคุณผู้ฟังครับนะย้ำกันแหมกรรมระยะนี้ฝนตกชุกครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้พี่น้องเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็เตือนกันไว้นอกจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและที่สำคัญครับอันนี้ดีโจมฝากคนเดียวเน้อร่างกายของเฮานะครับต้องเตรียมพร้อมต้องแข็งแรงรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักฟังเพลง2เพลงกลับมาป้ายกันช่วงหน้านะกับขั้นตอนและกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากท่านคลังจังหวัดลำพูนครับ

0: กลับมาพากันช่วงที่สองของรายการคิดดีเพื่อสังคมอย่างที่ได้เกริ่นไว้เมื่อช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้ครับก็จะมาสรุปขั้นตอนและกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะโดยท่านคลังจังหวัดละปูนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปฟังกันเลยครับหลายท่านก็คงจะรอเนาะเรื่องราวเป็นจะได้ขั้นตอนมีไอ้อย่างกลุ่มเป้าหมายบัตรเป็นจะได้ไปฟังจากเสียงท่านคลังจังหวัดละปูนครับ
1: คือกลุ่มเดิมนะเจ้าที่เป็นคนที่มีบัตรแต่เดิมอยู่แล้ว 13.18 ล้านคนซึ่งละปูนเฮาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 110,000 กว่าคนนะเจ้าอันนี้ฮึไปดำเนินการยืนยันในการที่จะรับสิทธิ์นะเจ้าทุกรายที่เป็นรายเดิมนะอย่าชะล่าใจนะเจ้าว่าตัวเองเป็นรายเดิมแล้วตัวเองจะได้สิทธิ์ต่อเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการยืนยันได้กี่ช่องทางยืนยันได้5ช่องทางนะเจ้าใครมีแอปเป่าตังยืนยันในแอปเป่าตังใครมีแอปทางลัดยืนยันในแอปทางลัดนะคะหรือนะคะเข้าเว็บไซต์เข้าเองก็ได้ให้ลูกให้หลานเข้าให้ก็ได้นะเจ้าหรือว่าวานผู้ใหญ่บ้านกำนันอสมเองก็ได้ให้เพื่อนเข้าให้ก็ได้นะเจ้าเว็บไซต์จะมีอยู่2เว็บไซต์ด้วยกันก็คือเว็บไซต์welfare.mof.go.th กับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th เนาะแต่ถ้าบ่ได้โซเชียลอย่างสักอย่างเลยเนาะแล้วก็โทรศัพท์นะคะก็เป็นระบบที่บ่สามารถที่จะทําอะไรอย่างได้เนาะอันนี้สามารถที่จะ walk in ไปที่แบงก์ก็ได้หรือนะคะตู้ ATM เอาบัตรประชาชนเสียบแล้วก็กดยืนยันได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้คือกลุ่มเดิมเนาะกลุ่มเดิมนี่จะต้องเป็นคนมีบัตรเดิมถ้าอันนะเจ้ากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เนี่ยเปิ้นจะฮ้องว่าเป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งกลุ่มตัวเนี้ยนิยามของคำว่าตกหล่นน่ะทุกคนจะเข้าใจว่าคนที่เคยมีบัตร 13.18 ล้านคนเป็นกลุ่มตกหล่นทั้งหมดอันนี้ขอคำความเข้าใจว่าบัตรใจทั้งหมดนะเจ้าสำหรับคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะจำแนกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มตกหล่นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะคะมันจะมีฐานข้อมูลตอนเนี้ยนะคะที่อันทางอำเภอเดี๋ยวเปิ้ลจะไปติดต่อของละปูเนี่ยเบื้องต้นมันมีอยู่ประมาณ 9,700 กว่าชื่อนะเจ้าซึ่งฐานข้อมูลของกลุ่มตกหล่นเนี่ยมันมาจากไหน1มันมาจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจปท.ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนน่ะเปิ้ลไปเดินสำรวจกุ๊กกุ๊ปี๋นะคะเพื่อที่สำรวจว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทมันมีครัวเรือนไหนพ่องและเป็นรายชื่อใดพ่องอันเนี้ยเปิ้ลจะบันทึกเอาไว้ในฐานของมหาไทยเรียบร้อยละซึ่งมันจะมีรายชื่ออยู่และอันที่2นะคะจะอยู่ในสมุดพกของครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เปิ้ลดูแลในเรื่องของกลุ่มคนผู้สูงอายุผู้พิการตัวเนี้ยมันจะมีรายชื่อรวม2อันเนี้ยอยู่ของละปูนเนี่ยเบื้องต้นประมาณ 9,700 กว่าชื่อแต่เจ้าอำเภอเปิ้ลประชุมกับมหาไทยแล้วนะเจ้าเดี๋ยว9,700

0: ต้องไปตรวจซิสตามคุณสมบัติตามข้อห้ามทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นว่าเกณฑ์ที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะว่ามีบุตรของท่านเอาไปลดหย่อนภาษีก่อนะเจ้าหรือว่าในเกณฑ์ของการมีรถจักรยานยนต์ที่เกินกว่า300ซีซีหรือรถที่ไม่ใช่การเกษตรอะไรพวกนี้นะคะต้องไปตรวจสอบตามคุณสมบัติและเกณฑ์ทั้งหมดก่อนนะเจ้าว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่ทั้ง2กลุ่มนี้ถ้าผ่านนะคะเพิ่นจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมแต่ถ้าบ่ผ่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะเจ้าจนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็หลักฐานนะเจ้าในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยเปิ้นยืดอายุให้ได้ภายใน30วันสามารถจะเอาไปแสดงได้นะเจ้าซึ่งสามารถแสดงได้ก็คือไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะเจ้าในส่วนของตัวนี้คือกลุ่มที่จะมีสิทธิ์นะคะเข้ารับบัตรสวัสดิการคือกลุ่มเดิมบวกกลุ่มตกหล่นตรงนี้แต่กลุ่มตกหล่นต้องไปกองอีกครั้งนึงสุดท้ายบ่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มตกหล่นอันนี้เปิ้นฮ้องว่ากลุ่มที่3หรือว่ากลุ่มทั่วไปท่านจะต้องดำเนินการจะใดนะคะอันนี้จะบัตรใจกลุ่มเป้าหมายของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้แต่นะคะข้อมูลจะขึ้นมาว่าให้ท่านเนี่ยไปติดต่อนะคะเพื่อขอรับสวัสดิการอื่นนะคะจากกระทรวงพม.ซึ่งสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนามั่งคงของมนุษย์นะคะของละปูนเขาก็จะมีที่สารกลางที่สามารถติดต่อได้หรือโทรไปถามที่สายด่วน1300ในกรณีที่ท่านเป็นกลุ่มทั่วไปท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะเจ้าว่าท่านเป็นกลุ่มไหนอันเนี้ยเว็บไซต์ของที่บอก2เว็บไซต์เนี่ยเข้าไปตรวจได้เลยค่ะเขาจะบอกว่าตรวจสอบการสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นปุ่มสีเหลืองๆอยู่ด้านบนสุดคีย์เลขบัตรประชาชนเข้าไปจะบอกมาเลยว่าท่านอยู่กลุ่มที่1ให้ไปดําเนินการยืนยัน5ช่องทางมันจะขึ้นมาให้เลยนะคะกลุ่มที่2ท่านรอการติดต่อจากมหาไทยขึ้นให้เลยแล้วกลุ่มที่3เพิ่นจะบอกว่าให้ท่านไปติดต่อรับสวัสดิการตามที่ครั้งคู่เนี่ยเจ้าที่พม.หรือสายด่วน1300นะเจ้ามันจะมี3กลุ่ม
1: อันนี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับของท่านคลังจังหวัดละปูนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับจากนางสาวสุรัสวดีเตชพันธ์คลังจังหวัดละปูของเราก็ได้ออกมาสรุปขั้นตอนนะชัดๆในคุณผู้ฟังได้รับฟังเข้าใจง่ายๆนะครับย้ำกันแถมกรรมหนึ่งเนาะเขาเว็บไซต์นะครับพอหาปุ่มสีเหลืองๆนะด้านบนสุดนะครับพอตั้งบนปุ่มสีเหลืองๆที่เปิ้นเขียนว่าตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับคลิกเข้าไปก็จะกรอกเลขบัตรประชาชนเนาะแล้วเขาก็จะฮู้ว่าเฮาเนี่ยอยู่กลุ่มไหนก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับถ้าคลิกไปแล้วปุ๊บขึ้นกลุ่มที่1คนเดิมมีบัตรอยู่แล้วนะครับก็เปิ้นก็จะมีคำเตือนเนาะแจ้งจะคำแจ้งว่าต้องทำอะไรต่อไปนี่นะถ้ากลุ่มที่2นี่นะครับคลิกเนาะเช็คตรวจสอบซิปนะก็ขึ้นว่ากลุ่มที่2นี่เนาะรอการติดต่อนี่นะมันจะขึ้นว่ารอการติดต่อนะสำหรับกลุ่มที่2นี่นะก็เดี๋ยวทางมหาไทยนะทางอำเภอนี่เปิ้นจะประสานไปเองนะเพื่อนัดหมายตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับสำหรับกลุ่มที่3นี่ก็กลุ่มทั่วไปนะครับค่าเช็คกดปุ่มสีเหลืองเนาะแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนเด้งขึ้นมานะครับรอบนี้อาจจะยังบ่ได้สิทธิ์นะถ้าขึ้นมาเป็นกลุ่มทั่วไปนี่แต่สามารถติดต่อขอรับสวัสดิการอื่นๆจากกระทรวงพม.ได้นะครับถ้าเป็นจังหวัดละปูนของเฮาก็ติดต่อพม.จังหวัดเนาะที่สารกลางจังหวัดหรือว่าโทรสายด่วน1300นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนี่นะบ่ต้องรอฟังรายละเอียดจาก123นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการมองหาปุ่มสีเหลืองตั้งบนนะที่เขียนว่าตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนกรอกเลขบัตรประชาชนเนาะเฮาจะฮู้ว่าเฮาอยู่กลุ่มไหนและจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับกลุ่มที่1นี่มาสรุปแหมกรรมนะคุณผู้ฟังได้ฟังกันง่ายๆจะเขาจะแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1นี่เป็นกลุ่มคนเดิมมีบัตรอยู่แล้วนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับจะมีอยู่ทั่วประเทศ13.18 ล้านคนซึ่งจังหวัดละปูนของเฮาก็มี 1.1 แสนคนหรือว่า 110,000 คนนะครับบ่ดีชะล่าใจนะครับคิดว่าเฮาเป็นคนเดิมนะครับ แล้วคิดว่า

เป็นคนเก่าแล้วจะได้ซิดนี่นะบ่ดีชราใจเพราะรอบนี้ต้องยืนยันซิดนะสำหรับคนเดิมนี่5ช่องทางอย่างที่ท่านครั้งได้ว่าไปตะกี้แอปเป่าตังก็ได้นะแอปทางรัฐก็ได้นะครับเว็บไซต์โครงการก็ได้นะหรือว่าธนาคารหรือว่าตู้ ATM เนาะโดยใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเสียบยืนยันซิดนะสำหรับกลุ่มที่1คนเดิมเนาะกลุ่มที่2นี่เป็นกลุ่มตกหล่นหรือว่าคนใหม่ที่มีรุ่นนะครับรอบนี้นะกลุ่มนี้นะครับที่จังหวัดละปูนเฮานี่จะมีอยู่ประมาณ 9,700 กว่าคนนะสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำขณะนี้ก็คือรอการติดต่อเดี๋ยวทางมหาดไทยนะบ่ว่าจะเป็นอำเภอเพิ่นก็จะไปประสานไปหาเองนะเพื่อนัดหมายตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ประกาศผลเนาะ17กรกฎาคมนะสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มตีตกหล่นคนใหม่ตีมีรุ่นนี่นะถ้าบ่ผ่านซิดนะประกาศมาวันที่17บ่ผ่านซิดเขาก็สามารถยืนอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับส่วนกลุ่มที่3กลุ่มทั่วไปนี่นะครับไขพ่องนะกลุ่มคนทั่วไปนี่คนตีบ่มีบัตรเดิมและก็บ่มีชื่อในฐานข้อมูลกลุ่มตกหล่นนะครับก็คือบ่มีบัตรเดิมนะคือกลุ่มที่1นะบ่มีชื่อในฐานข้อมูลกลุ่มตกหล่นก็คือกลุ่มที่2เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่3นะครับสิ่งที่ต้องทำรอบนี้อาจจะยังบ่ได้ซิดบัตรนี้แต่สามารถติดต่อขอรับสวัสดิการอื่นๆจากกระทรวงพม.ได้ที่สาระกลางจังหวัดหรือว่าโทรสายด่วน1300ครับอ่ะวิธีที่ง่ายที่สุดคือลูกมือหลานนะเข้าเว็บไซต์โครงการพ่อหาปุ่มสีเหลืองนะตรวจสอบซิดลงทะเบียนของตัวเก่ากรอกเลขบัตรประชาชนเฮาจะฮู้ละว่าเฮาอยู่กลุ่มไหนและต้องแยกอันยังต่อไปนอกจะได้บ่ต้องถามใครหลายหรือว่างงสับสนกับข้อมูลนะครับเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบซิดเลยนะตุ้มเร็วนะอ่ะพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าก็มีเรื่องราวต่างๆมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปนะแต่ช่วงนี้ก็พักฟังเพลงเย็นๆกันสักกรรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับในช่วงท้ายของรายการจะนี่นะมาอู้กันในเรื่องของกิจกรรมดีๆเนาะเกี่ยวกับสุขภาพของเรากันบ้างนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีรักการออกกำลังกายนะมาเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดละปูนะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นเจ้าณบริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้เป็นสนามเดินวิ่งนะครับคุณผู้ฟังก็จัดขึ้นที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก็ฟันรัน5กิโลเมตรเนาะแล้วก็มีมินิมาราธอนนะครับ10กิโลเมตรนะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็เข้าไปสแกน QR code สมัครกันได้ที่หน้าเพจสวทลำพูน FM 95ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่อะยังนี่31สิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของการปั่นจักรยานนี่สนามจังหวัดละปูนนี่ก็จะไปปั่นตีสะพานขาวทาชมพูนะครับถึงอุโมงค์ขุนตานตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับก็จะปั่นกันเนาะวันเสาร์นะครับที่31ตุลาคม2569 6โมงเจ้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเส้นทางปั่นจักรยานนี่ก็จะมีระยะทาง10กิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจนะไปดูรายละเอียดนะครับเยาวชนอายุ7ปีถึง18ปีกล้าสมัครเต่าใดประชาชนกล้าสมัครเต่าใดนะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้สแกนสมัครได้ที่ QR code นะครับหน้าเพจสวทลำพูน FM 95นะครับมาร่วมกันนะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะสนามจังหวัดละปูนถึงสนามปั่นถึงสนามเดินวิ่งท่านใดชอบออกกำลังกายประเภทไหนก็เลือกไปประเภทนั้นได้เลยนะครับบริลืมเนอร์สมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569นะครับมาวิ่งมาเดินมาวิ่งป้องกันอัมพาตกันนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของสโตรกนะ4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับการสมัครรวมจัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศนะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นะครับ Mobile Stroke Unit Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับเหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นคือนำไปปลูกต่อนะครับเพราะโรคหลอดเลือดสมองเฮาป้องกันได้นะครับบ่ได้ลืมเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับ1การสมัครใดสุขภาพใดช่วยสังคมและใดร่วมรักโลกเน้อสำหรับกิจกรรมนี้นะเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะแต่ก่อนติจะลากันแต่นะคุณผู้ฟังครับขอสักน้อยแต่เนาะพอดีนะครับเจอผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาตีผ่านมานะครับพบกลุ่มฝนใหญ่มากเลยนะคุณผู้ฟังขนาดตั้งแต่อำเภอบ้านโฮงเนาะปกคลุมไปถึงอำเภอแม่ระมาดอำเภอถ้า2อย่างนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่นี่บ่ได้เคลื่อนเท่าบ่ได้เคลื่อนเข้าอำเภอเมืองละปูนเนาะเคลื่อนไปทางจากอำเภอเถินไปทางจอมตองปุ่นคุณผู้ฟังก็ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออีหนอคุณผู้ฟังแล้วก็เจอกลุ่มฝนนะครับฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางที่จังหวัดละปูนเนาะอำเภอป่าซางอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีเนอร์คุณผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้ดีเจอมลาคุณผู้ฟังไปแต่ละเดี๋ยวเรากลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม18นาฬิกาถึง19นาฬิกาฟังเพลงยาวไปจนถึง19นาฬิกาเลยเนอร์คุณผู้ฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ปุณกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ปวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกันดิการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหลทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุพราพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงอ่ะหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิติยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดE-GAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
10: นางพงศวานีและโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้

จีนไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้กลับมาห้องส่งละนะครับมาเจอกันวันนี้ก็ใครที่ติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลวันนี้ไทยไม่แข่งนะเมื่อวานนี้แพ้จีนไปอย่างสนุกสูสีนะครับ2-3เซตเดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดกันขณะที่ใครเป็นแฟนเรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับคูเวตนะครับในตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์มาในชุดสีน้ำเงินนะฮะเจอกับคูเวตในชุดสีแดงนะครับคิกออฟไปแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็ตอนนี้สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะครับนะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไปต่างๆนะติดตามได้ผู้เล่นของเรานะครับหมายเลข1ปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูหมายเลข3ณัฐพงษ์สาริยามหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษดากาแมนหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นหมายเลข7อรัญยอดสังวาลหมายเลข12วาริชูทองหมายเลข13สุรชาติสารีพิมพ์หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้หมายเลข1021สุพรรณบุรีรักษ์มาเลข22เสกสรรตราตรีนะครับวันนี้ทางด้านของอันโทนีฮัสซันนะครับใช้สุรชาติสารีพิมพ์กับธีรศักดิ์เผยพิมายครับคนหนึ่งใน20ต้นๆอีกคนหนึ่งใน40นะครับเป็นโอ้โหเรียกว่ากองหน้าเก๋ากับสดนะอยู่คู่กันนะครับก็มีโอกาสได้ทักทายกับคูเวตไปก่อนนะแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ยัง 0-0 นะครับขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะฮะ U19 ปีของเราก็รอคิกออฟในนัดที่2นะครับนะครับ U19 ปีของเรานะก็เจอกับสิงคโปร์ในเวลา20นาฬิกาหลังจากจบรายการแวดวงกีฬาครับที่สนามเทราตาสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับในศึกฟุตบอลเอเชียน U19 ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็อีกรายการหนึ่งนะที่นักกีฬาของเราลงแข่งขันนี่ก็ประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ U19 ปีนะครับก็มั่นใจนะนัดแรกก็ชนะมาแล้วนะครับนะชนะบรูไนยิงกระจายเลย9ประตูต่อ0นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นในการช่องทางในการถ่ายทอดสดของ YouTube นะนะของ BG Sport มีภาพของน้องๆอุ่นเครื่องกันอยู่นะนะอุ่นร่างกายวงไปวอร์มนะก่อนที่ลงแข่งขันจริงนะครับอยู่19ปีของเราเจอสิงคโปร์เนี่ยมีผู้รักษาประตูภูมิรพีสิริบุญยากุลนะครับผู้รักษาประตูมีวิชั่นอินอารามนะครับหมายเลข2หมายเลข3สุรชัยบุญรารีบุญชารีนะครับหมายเลข4จิรพงษ์แช่มสกุลหมายเลข5ภูริศทรัพย์เงินพับทรัพย์เห็นสว่างหมายเลข6ดนุพลบุพภาหมายเลข10พิชยาคงศรีกัปตันทีมหมายเลข11นัฐกิจโพสีนะครับหมายเลข18พิรตาหำล่ำสวัสดนะครับแล้วก็หมายเลข19สิวกรพลสันหมายเลข21พัทรธรบุราณสุขนะครับ20นาฬิกานะครับในช่องของ19ปีนะครับทาง BG Sport นะครับก็ได้รอได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลมีเยอะนะครับกลับมาเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ไทยก็แพ้จีนนะจีนเขาดาวรุ่งนะนะครับเมื่อวานนี้ลงมานั้นเป็นดาวรุ่งนะครับมาแข่งขันในรายการนี้นะดาวรุ่งนะฮะเขาชุดเดิมที่แพ้เช็คมา3เซตนะในรอบแรกเจอกับไทยนะของไทยเมื่อวานนี้ที่ดูอยู่ก็มีวิบูลย์รัตนพันธ์นะลงมาแทนแก้วกัลยากมุนทลานะนอกนั้นยังเหมือนเดิมนะพิมพ์พิชญาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชรพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์นะครับจีนเนี่ยชุดดาวรุ่งนะครับมีตางซินเมื่อวานนี้นะมีดองยูหานนะฮะมีสางสีส่วนเก่าซองการนะครับแล้วก็ซวงยูชานแล้วก็เชนเหาอยู่นะจีนเมื่อวานนี้นะครับเซตแรกคือแหมเราก็ออกอาการไปหน่อยนะลนๆไปหน่อยผิดพลาดเยอะนะครับจีนตบชนะคาลอยเลย25-14ครับเรามาตั้งหลักได้ในเซตที่2นะชนะบ้างนะลูกด้วยความเร็วนะเราชนะไป26-24สนุกนะครับนะฮะแล้วก็มาเซตที่3นี่กลับกลายเป็นจีนจับทางไทยได้นะชนะเราขาดเลยนะ25-19ครับพอมาเซตที่4สไตล์ก็แก้เกมมาคอสโอคอสออนนะเกิดสีเลยคือไอเซตที่เราชนะจีนบอกเลยนะสูสีทุกเซตนะครับเล่นกันถึงไทยเบรกอ่ะกว่าชนะได้ฮะต้องดิวอ่ะนะฮะโอ้26 24เนี่ยมา25 23อีกแล้วคิดดูฮะพอเซตสุดท้ายเซตตัดสินเซตที่5เซตที่เราต้องเน้นคือตอนนี้เสมอละ2-2เราได้แต้มแล้ว1แต้มนะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าเราต้องลุ้นชัยชนะนะครับ

0: 2518 2511แล้ว2515นะครับแล้วก็เช็คนะฮะโดยเช็คเกียร์เนี่ยเอาชนะเบลเยียมนะที่เจอกับไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ย3-0เซตครับ2520 2522 2515นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้แข่งกันคือแข่งกันที่แคนาดาด้วยแข่งที่บราซิลด้วยถ้าผมจำไม่ผิดยูเครนชนะเยอรมนี3-2เซตนะครับ2511 3028 1425 1925และ25และ15-13นะโอ้สนุกคู่นี้นะแคนาดานะถือว่าพลิกล็อกนะนะแคนาดาเนี่ยเอาชนะขออภัยเอาชนะสหรัฐอเมริกานะผมถือว่าพลิกล็อกนะ3-0เซตนะครับ25-22 25-22และ30-28นะครับโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆแคนาดาชนะได้ยังไงนะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันในขณะนี้ในกลุ่มเดียวที่อยู่กับสนามที่จีนเนี่ยนะครับก็คือเซอร์เบียกับโปแลนด์นะในเซตแรกเนี่ยเซอร์เบียชนะไปก่อน25-17นะเซต2โปแลนด์ชนะบ้าง25-19ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะโปแลนด์กับเซอร์เบียยังสูสีกันอยู่14-12นะครับรอลุ้นกันต่อสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับ2026แล้วก็รอเชียร์ไทยด้วยนะครับแฟนรายการถามว่าขอมาแจกรางวัลไหมครับคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับนะฮะนะก็รอดูก่อนนะครับของรางวัลแฟนรายการต้องการรางวัลอะไรเดี๋ยวจะหามาแจกร่วมสนุกกันสวัสดีคุณพี่พิสมัยด้วยนะฮะกันนะครับฟังแวดวงกีฬาไปด้วยนะฮะคุณอัชราภาคุณอัชราคุณพี่อัชราคุณประพัฒน์นะครับคุณสุภวรรณนะครับที่เข้ามาทักทายกันในรายการแวดวงกีฬาคุณพี่สุจิตรานะครับทุกช่องทางแหละวอลเลย์บอลก็สนุกนะครับถึงแม้ว่าฟุตบอลไทยก็สนุกนะครับฟุตบอลโลกวันนี้นะยังไม่มีตกผลึกนะครับว่าตกลงใจยังไงนะฟีฟ่านะทางJAS นะ JAS นะครับนะทางฝั่งไทยนะครับบอกว่าขอยื่นไปประมาณสัก 4-500 ล้านได้ไหมนะหรือ700ล้านเนี่ยทางด้านของฟีฟ่ายืนยันนะไม่ลดราคานะยัง 1,300 ล้านเหมือนเดิมนะมูริจจบยังไงแล้วรอดูนะฮะยังมีเวลาอยู่นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับมาดูติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับเหลือแค่ประเภทเดียวของเราที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการ World Tour Super Pan Indonesia Open 2026เงินรางวัลรวมกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 47 ล้านบาทที่เอสโตราเซนยันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับหญิงเดี่ยวก่อนเลยนะครับหมิวพรปวีช่อชูวงรอบนี้เจอมือหนึ่งของโลกอันแซยองสู้สนุกนะครับในเกมแรกสูสีมากแต่ก็แพ้ไปนะครับ19-21แต่เกม2เนี่ยนะโหขาดเลย11-21นะครับหมิวก็ตกรอบเพียงแค่รอบ8นะอันแซยองผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะเจอความสดของคู่จากเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเช่นะครับแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ15-21 21-14และ18-20ก็ไปนะ18-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับเหลือ1คนที่เข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศครับก็คืออิกคิวครับสายสั่งตายคนนี้นะสายเนี่ยโอ้โหปวดหนักมากนะพานิชพลธีรรัศกุลนะเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศได้สำเร็จนะครับรอบ8คนเอาชนะอเล็กลานิแยมือ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกมนะครับ21-18 7-21แล้วก็21-17ในเกม2ที่แพ้7-21เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหน้องเกิดอะไรขึ้นนะทำไมปล่อยเกมไหลแต่ก็มาเชื่อว่าโอ้คงแต้มห่างคงน่าจะดึงไว้เพื่อจะลุ้นในเกมที่3แล้วก็จริงๆด้วยฮะเกมที่3น้องเข้ามาฟอร์มเดิมด้วยการตบมือซ้ายที่หนักมากนะพนิชพลเนี่ยคมด้วยชนะไปนะผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศเป็นครั้งแรกในรายการซุปเปอร์พันนะฮะเล่นซุปเปอร์พันครั้งแรกก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเลยนะครับจะเจอกับใครครับเจอกับผู้ชนะระหว่างยูชิทานากะจากญี่ปุ่นซึ่งกำลังรอแข่งขันกับโจนาธานคริสตี้นะขวัญใจชาวอินโดนีเซียมือ8ของรายการนะก็รอดูว่าเจอกับใครแต่พรุ่งนี้ได้เชียร์แน่ครับน้องอิคิวพานิชพลธีรรัศกุลนะครับในแบดมินตันรายการใหญ่นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสนะครับเบอร์มิงแฮมโอเพ่นนะครับเงินรางวัลประมาณ7,328,000 บาทที่อังกฤษนะครับก็ของเรามีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะฮะก็คือไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ173ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองแชมป์เลิศนะเอาชนะทางด้านของเคลาดีมือ145ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตนะครับ6-4 6-1นะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองแชมป์เลิศในวันนี้นะเจอกับอเล็กซานดราเอล่ามือ37ของโลก นะครับแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยจะรายงานให้ทราบนะครับเพราะว่าเวลาจากอังกฤษก็นะก็ช้ากว่าเราประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับคุณฟังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลหญิงไทยนะทีมชาย19ปี23ปีเตรียมแข่งขันนะฮะหญิงไทยก็ไปถึงเมียนมาเรียบร้อยแล้วก็อุ่นก็ไปถึงก็เตรียมความพร้อมเลยนะฮะซ้อมอย่างหนักนะซ้อมเต็มที่ในการอุ่นเครื่องช่วงของ FIFA Day นะครับในการอุ่นเครื่องแข่ง3เซ้านะ3ชาตินะไทยเมียนมาเจ้าภาพแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับในวันที่4ถึง10มิถุนายนที่รายการAYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับก็รอเชียร์พรุ่งนี้ก่อนนะวันที่6นะครับ 17:30 นในช่วงของรายการแวดวงกีฬานั่นแหละนะครับผลน่าจะออกทันอยู่ก็เป็นไทยเจอกับอุซเบกิสถานนะแล้วก็มีเมียนมาเจอกับไทยวันที่9มิถุนายนนะครับก็รอเชียร์กันนะครับ17:30 นะตามเวลาในไทยนะรอเชียร์ไทยทั้ง2นัดสาวไทยนะแข้งสาวสวยแข้งหนักนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะครับส่วนการถ่ายทอดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเหมือนกันนะว่าจะถ่ายทอดสดในช่องทางไหนนะคุณนิดนิตยาสวัสดีครับนี่บอกว่าฟังทุกท่านมาตลอดนะฟังรายการวัดดวงกีฬาฟังทางด้านของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของวิทยุแห่งประเทศไทยมาตลอดขอบคุณมากนะครับคุณพินิษฐ์นะครับแล้วก็คุณมารีชุ่มเย็นด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันนะเรื่องของฟุตบอลหญิงอย่างที่บอกนะเตรียมเอเชียนเกมเราก็คาดหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะที่จะแข่งขันกันที่ไอจีแล้วก็นาโกย่าญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนโค้กคัพนะรายการโค้กคัพทั่วเยาวชนอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะโดยโคคาโคล่าประเทศไทยไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะจัดโค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้เนี่ยราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับแพ้เควาใหญ่พิทยาสันอ่านว่าข้าวเหรอโรงเรียนเขวาโรงเรียนข้าวใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะนะครับน่าจะเขวาใหญ่หรือข้าวใหญ่พิทยาสันทางอีสานน่าจะเรียกว่าข้าวใหญ่นะครับแพ้โรงเรียนข้าวใหญ่พิทยาสันไป4-6จุดโทษนะในเวลาเสมอ2-2นะครับอบจ101นะโรงเรียนกีฬาอบจ101แพ้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือว่าเจ้าถิ่นเลยนะ0-7ตัวเต็งเลยนะบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะเอาชนะโรงเรียนกีฬานะขอนแก่น2-1กันทารมครับชนะหนองบัวพิชยา FC นะครับ 1-0 พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะเข้ามาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นใครครับก็จะเป็นโรงเรียนข้าวใหญ่พิทยาสันนะครับเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ14:00 น.ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับคู่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกันทารมเวลา16:00 น.รอชมและรอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอล U17 ปีของโค้กครับนี่แหละครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568ที่โรงแรมอนุมาแกรนด์นะครับโดยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพร้อมด้วยคุณหญิงปฐมาลีสัตตกูลกรรมการและคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member ในฐานะประธานจัดงานดร.ณัฐธีรณัฐสุภานนท์นะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล นะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกกท.แล้วก็คุณวรวุฒิพงษ์ธีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารองค์กรกีฬานักกีฬาสื่อมวลชนนะครับเข้ามาพร้อมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับรางวัลต่างๆนะครับที่ร่วมการจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬานะครับผลงานเด่นๆในปี2568นะครับสรุปคร่าวๆมีดังต่อไปนี้นะครับสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมวีรพลวิชุมานะครับนี่สถิติโลกแล้วก็ยกน้ำหนักเหรียญทองนะฮะวีรพลวิชุมานะครับสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมจุฑาทิพย์กันทัทงนี่คือเทคบอลนะครับหญิงคู่ผสมเนี่ยเธอกวาดมาหมดเลยนะเทคบอลนะครับแล้วก็กีฬาเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับภูริพลบุญสอนนะฮะ 9.94 นะกรีธานะครับสถิติ10รอบ100เมตรนะแล้วก็เยาวชนหญิงยอดเยี่ยมธนพลแซ่เตียนี่ก็ยกน้ำหนักนะครับเจ้าของสถิติโลกแชมป์โลกนะมันเหมือนกันนะฮะธนพลแซ่เตียนะครับคนพิการยอดเยี่ยมครับพงศกรแปรยอวิชัยเรซซิ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดคนนี้นะทั้งระยะ100นี่นะ100 400เนี่ยพงศกรเนี่ยชนะหมดเลยนะรางวัลคนพิการยอดเยี่ยมหญิงครับพี่แววสายสุนีชนะครับวิชัยฟันดาบครับเอเป้ฟอยนะเซเบอร์เนี่ยเธอได้มาหมดเลยนะครับผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมนะสุพจน์เพ่ง พุ่มนะครับจากวิวแชร์เรซซิ่งนะครับนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมครับกุลวุฒิวิทยาสารนี่จากแบดมินตันนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงยอดเยี่ยมอธิยาทิติกุลนี่กอล์ฟนี่กำลังแข่งขันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะนะครับมวยไทยยอดเยี่ยมครับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะแล้วก็มวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็คือเสือภูมิตีน้อยขชินนะครับมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับทีมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะของค่ายมวยก็คือค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับนะแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือกฤตอัศวพิมลพรก็คือผู้ฝึกสอนของอธิยาทิติกุลนะครับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมศักชัยธีระจารีอยากยกน้ำหนักนะครับทีมชิดกีฬายอดเยี่ยมก็คือทีมวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทยนะครับทีมกีฬายอดเยี่ยมอีเวนต์ก็คือวรวุฒิแสงสีเรืองวัฒิดายืนนานจากยูเยสูประเภทคู่ผสมนะครับทีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็คือสโมสรราศีสลายยูไนเต็ดนะครับนี่นะแชมป์จากไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1นะครับแล้วก็ทีมกีฬายอดเยี่ยมนะประเภททีมกีฬายอดเยี่ยมนะครับทีมกีฬาอาชีพก็คือทีมแบดมินตันคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับเพียวกับตัวแทนของฟิล์มสุพิศราเพียว3พรานนะฮะแบดมินตันคู่ผสมสมาคมกีฬายอดเยี่ยมครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็รางวัลเอกชัยนพจินดานะครับรางวัลเยาวชนชายได้แก่ปอนประกรณ์เพชรนามจากนักกีฬาฟุตซอลนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าการรางวัลต่างๆก็ติดตามได้ในเพจของของสมาคมนะครับทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยินดีกับทุกรางวัลนะครับนี่คือความทุ่มเทของกีฬาของบุคลากรทางกีฬาแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันในการสนับสนุนด้วยนะครับส่วนเรื่องของ e-sport นะครับนะสมาคมกีฬา e-sport นะโดยนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยคุณสติโลทองนะครับร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติสนจันทร์นะดร.วิรัติสนจันทร์นะครับก็มาร่วมกันทำ MOU นะขออภัยนะทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา MOU ร่วมกันนะฮะเพื่อตอบสนองนะเรื่องของการพัฒนา e-sport ของชาติไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬานะครับเรื่องของการสร้างบุคลากรองค์ความรู้การสนับสนุนกิจกรรมของ e-sport ประเทศไทยผลักดันให้การพัฒนากีฬา e-sport ในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศนะภาพรวมเรื่องของวิชาการเข้ามาใช้ด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกื้อกูลและสนับสนุนกันนะครับทั้งภาคทั้งเรื่องของศักและสิทธิ์นะครับความสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายนะวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือกันทั้ง2หน่วยงานนะครับทั้งมอบุรพาและก็ทางด้านของสมาคมกีฬา e-sport นะขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับความร่วมมือต่างๆในการพัฒนา e-sport นะทั้งเรื่องของพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา e-sport พัฒนานักกีฬา e-sport สู่ความเป็นเลิศนะครับนี่สำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนะฮะเล่นกีฬา e-sport ด้วยนะนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งเสริมให้ลูกหลานนะหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา e-sport สร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการด้วยนะครับรอติดตามในอนาคตนะครับกีฬาe-sport นะจะเป็นอย่างไรนะครับนะเราจะได้เห็นกันนะฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกนี่ฝรั่งเศสเนี่ยแพ้โกดิวัวนะครับ1-2นะอุ่นเครื่องส่วนสเปนเสมอกับอิรัก1-1นะเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่าคิดอะไรมากเกมอุ่นเครื่องการลองจังหวะของทีมนะลองจังหวะของทีมนะเน้นไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะนะแต่ดูว่าการแต่ละทีมแต่ละแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่ชอบเรื่องของฟิตเนสนะฟิตเนสเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพนะเขาจะมีจัดกิจกรรมใหญ่นะนะครับมีการแถลงข่าวการงาน Sporttech Thailand นะครับ The Beginning of a New Era งาน Sporttech Thailand 2026นะฮะร่วมผนึกกำลังกับงาน Thailand VenusHealthcare Expo 2026นะครับจัดงานใหญ่นะครับครอบคลุมอุตสาหกรรมฟิตเนสเวสเนสกีฬาและสุขภาพนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะในงาน Sporttech Thailand นะครับคุณวิทยาแซ่เหล่ามิสเตอร์ซิโยชิซาซากิแล้วก็คุณนรินทร์ทิพย์วิริยะบัณฑิตกุลนะจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมของงาน Sporttech Thailand 2026รายการนี้งานนี้มีดีอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับสายฟิตเนสสายกีฬาง่าห้ามพลาดนะฮะเพราะว่างานSporttech นะ Sporttech Thailand รวมทุกอย่างนะวงจรเรื่องของอุตสาหกรรมฟิตเนสและกีฬารวมไฮไลท์ไว้นะแบรนด์สินค้าเทคโนโลยีกว่า100แบรนด์ชั้นนำสัมมนาสุดเข้มข้นกว่า30หัวข้อนะครับเวิร์กช็อป นะด้านกีฬาด้านคลาสฟิตเนสมวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะฮะการแข่งขันผู้ฝึกสอนฟิตเนสกลุ่มการแข่งขันฟังชันแนลฟังชันนะนะเรื่องของฟิตเนสนะครับซึ่งเรื่องของพบกับเทคโนโลยีสุขภาพนวัตกรรมการแพทย์ฟิตเนสกีฬาเวสเนสนะการฟื้นฟูสุขภาพโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะครับ20งานนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ25ถึง27มิถุนายนนะที่ฮ101ถึง102ไบเทคบางนานะครับนะก็ลงทะเบียนฟรีด้วยไปลองติดตามดูลองติดตามดูนะสำหรับงานนี้นะเรื่องของฟิตเนสนะสำคัญเลยทีเดียวก็บ้านเราเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของฟิตเนสตอนนี้กำลังดังแต่ว่าการกีฬาที่เป็นฟิตเนสอย่างไฮร็อกนี่นะการวิ่งการออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มสนับสนุนกันนะครับก็รอดูนะงาน Sportech Thailand 2026นะครับร่วมกับ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026นะครับ 25-27 มิถุนายนนะครับที่ Biotech บางนานะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบกีฬานะที่ท้าทายเรื่องของความมันวิ่งวิบากนะสนามที่พัทยาจบไปแล้วนี่นะสนามต่อไปก็คือเชียงใหม่แล้วครับเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะก็คือการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ลานเนินนุ่มห้วยทึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่ครับ 6-7 มิถุนายนนะครับการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์นะครับอันดับหนึ่งของโลกนะฮะการเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์นะครับก็คุณพัฒชัยสิงหวราผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับหรือว่าทีเซปนะครับทางด้านของพันเอกขวัญเอกรัชรัตาธนวัฒน์นะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33คุณบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะ CEO รันรีโอไทยแลนด์นะร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันระดับโลกคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะแข่งกัน2วันนะฮะด่านมากมายนะฮะคือแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอเรื่องของความสักสมานความสามัคคีจิตใจด้วยนะมากันครบอ่ะแล้วที่อย่างที่บอกคือรายการนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเพียบอ่ะนะหลายกว่า30ชาตินะครับเงินสะพัดแน่นอนแล้วฮะมาทั้งครอบครัวและเล่นด้วยกิจกรรมต่างๆนะฮะก็รอติดตามกันและภาพที่ออกไปอย่างข้างนอกเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็จัดมาบ้านเราก็จำได้พัทยาก็จัดไปทีนึงแล้วภูเก็ตน่าจะมีด้วยนะฮะแล้วก็นี่คือเชียงใหม่นะครับภาพการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะจบไปหรือยังวันนี้นะในการแข่งขันกอล์ฟนะครับนะครับกอล์ฟของสมาคมกอล์ฟนะฮะจบไปแล้วนะฮะก็วันนี้ได้แชมป์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship นะครับชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับนะฮะแข่งขันกันวันนี้ที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort Par 72นะที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามMajestic Creek Country Club นะครับแอนรีสอร์ทจัดการแข่งขันแบบ Stroke Play 3054หลุมนะครับจบการแข่งขันวันสุดท้ายแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับนักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีเจ้าของไทยแอลในปี2026สนามที่3นะครับมือสมัครเล่นโลกอันดับที่24เข้ามาอีก3อันเดอร์พารวมนะเท่าไหร่เนี่ยนะรวม6อันเดอร์พานะเท่ากับโปรพราวนะยี่วัยโปรพราวนะจากลำปางนะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเพลย์ออฟกันนะนะเพลย์ออฟกันนะครับก็ปรากฏว่าได้แชมป์ไปนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะฮะนี่คือสนามนี้นะฮะก็รอติดตามสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงทำ MOU เราก็ติดตามภารกิจนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1 สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100 คลื่น75 สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 แอคเคาท์เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุฤทัยไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
5: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่

0: กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพื่อช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอัสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอัสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอร์เรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้ กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คัพโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาต้าคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสกามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากพร้อมมอบโล่กิตติคุณภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
5: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
4: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ 1-4 มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

ครื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์ลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น. 30 น.

ผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไรนักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิบทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซูเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงานกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเปหรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเปเพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกๆเงินๆเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้ว

แล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ่งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบนโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะเงอะงะจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมด
แกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่พี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ําอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำศูนย์เปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวล นะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พล่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเปล่าจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
5: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเก็บมังกร EP 3ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างด้าวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
6: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกา ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
7: ายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz รวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ด้วยค่ะเริ่มรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะแนะ7ทักษะที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะโดยกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้แนะประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองลดเสี่ยงโรคและภัยพิบัติด้วย7ทักษะที่เราจะปรับตัวพร้อมรับภัยที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้พูดถึงว่าประเทศไทยในตอนนี้นะคะกำลังประสบกับปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคจากความร้อนและโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะดังนั้นค่ะเราจึงควรมีทักษะที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะเริ่มจาก1ให้เราทุกคนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำนะคะเพื่อให้รู้ถึงสภาพอากาศและเตรียมตัววางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดค่ะ 2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะซึ่งเราลองสังเกตอาการนะคะหรือติดตามความผิดปกติของร่างกายทั้งต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ผู้ทำงานกลางแจ้งนะคะโดยเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัดการเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอค่ะในช่วงเกิดภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมข้อถัดมาค่ะคุณผู้ฟังเรายังต้องเตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติด้วยอย่างเช่นหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเราก็ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินยารักษาโรคอาหารและน้ำดื่มและการเตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางรัฐจัดให้อย่างทันการค่ะ 5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การสร้างพื้นที่สีเขียวก็ช่วยนะคะในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกลดอุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลงรวมทั้งจัดการอนามัยค่ะสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำโรคอย่างเช่นกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมยังไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังลำดับที่6เราจะต้องใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นสุดท้ายนะคะเรายังต้องเสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคตเนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคตก็ได้ดังนั้นค่ะเราทุกคนจึงควรใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหมั่นหาความรู้นะคะเพื่อเสริมทักษะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนให้พร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตค่ะช่วงแรกนำเรื่องของการปรับตัวเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบ้านเราในช่วงแรกของสาระสารพันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังมียังนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องของการจัดการขยะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าภัยจากขยะหากว่าเรานะจัดการขยะนั้นไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อทั้งระบบนิเวศเลยนะคะ
เขาบอกว่าขยะที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกเศษอาหารแล้วก็ไขมันอุดตันตรงท่อระบายน้ำการเทเศษอาหารหรือน้ำมันใช้แล้วลงท่อระบายน้ำเนี่ยจะทำให้ไขมันนั้นเกิดการสะสมจับตัวเป็นชั้นหนาส่งผลให้น้ำเน่าเสียและไหลผ่านได้ยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้อย่างที่สองค่ะแพขยะและขยะในทะเลกว่าร้อยกว่า 80% นะคะจะเกิดขยะบนบกที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมและทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็ส่งผลต่อระบบนิเวศนั่นเองค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นอันตรายพวกสัตว์เหล่านี้อาจจะกินขยะที่เราทิ้งและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารอุดตันอวัยวะภายในบาดเจ็บจากสิ่งมีคมและยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ในขยะด้วย 3. ขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไปขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟถ่านไฟฉายภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆที่หากทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยไม่คัดแยกและเขียนระบุว่าขยะอันตรายและนำไปทิ้งอย่างที่เฉพาะของขยะประเภทนี้อาจจะก่อภัยก็ได้นะคะ 4. ไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศไมโครพลาสติกอะค่ะคือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กตั้งแต่5มิลลิเมตรขึ้นไปลงไปจนตามองไม่เห็นมักเป็นส่วนผสมนะคะของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของไมโครบีดอย่างเช่นยาสีฟันผงซักฟอกที่ยากต่อการดักกรองจนในที่สุดก็ไหลลงสู่ทะเลค่ะอย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือขยะกองสุมตกค้างและในบางแห่งนะคะเกิดจากการมักง่ายของเรานะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นความเลวร้ายต่อผู้อาศัยบริเวณรอบที่ต้องพบกับมลพิษทางอากาศเชื้อโรคแล้วก็สารพิษอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวันด้วยค่ะดังนั้นเรามาร่วมกันแยกขยะหรือจำกัดขยะให้อย่างเหมาะสมกันดีกว่าค่ะเพื่อระบบนิเวศของเราจะได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะจากสสส.ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจและก็การดู

ก็ความรู้สึกของตัวเองผ่านการมีสติและก็การสร้างความเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะโอบรับเอาด้านที่มันเป็นความพึงพอใจและก็ด้านที่บกพร่องของตัวเองเนี่ยโดยเราก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความต้องการที่แท้จริงและก็เยียวยาบาดแผลในอดีตที่มันยังค้างคาอยู่ในจิตใจของเราได้นะครับซึ่งการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองเนี่ยมันเป็นการเมตตาต่อตัวเองนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับตัวเองแบบอ่อนโยนซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงจะช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบขึ้นแต่มันยังสามารถส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากเนื้อหานี้เองนะครับผมก็ได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาและก็ไปเจองานวิจัยจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าคุณคริสตินเนสซึ่งเป็นคนที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการเมตตาต่อตนเองนั่นเองนะครับคุณคริสตินเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าการที่มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องมั่นใจตลอดเวลาแต่คือการที่เราเนี่ยอยู่ข้างตัวเองแม้ในวันที่เราล้มลงนั่นเองนะครับโดยเขาก็อธิบายว่าแนวคิดของการเมตตาต่อตัวเองหรือมีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันก็มีวิธีการ3อย่างง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือความอ่อนโยนต่อตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่การตามใจตัวเองนะครับแต่มันเป็นการไม่ซ้ำเติมตัวเองอย่างที่2ก็คือการยอมรับว่าเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเราพลาดได้เหนื่อยได้มีความไม่สมบูรณ์แบบนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการรู้ตัวตลอดเวลานั่นเองรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรโดยไม่ต้องไปหนีความรู้สึกนั้นของเรานะครับซึ่งฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเรื่องที่จะเป็นธรรมะนิดๆใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับในเรื่องนี้ในเชิงจิตวิทยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นงานของคุณคริสโตเฟอร์เกรเมอร์และก็ทีมของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าแนวคิดการเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและก็ช่วยให้คนเราเนี่ยฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่งานของคุณพอลกิลเบิร์กก็พูดถึงระบบในสมองเรานะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาสมองเลยนะครับที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีระบบข่มขู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้แต่ปัญหาก็คือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้จะไปเจอสิงสาราสัตว์อยู่ในป่าอีกแล้วเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมีระบบที่จะขู่หรือว่าหวาดกลัวตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ระบบความคิดแนวนี้สัญชาตญาณแบบนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในmindset หรือว่าสมองของมนุษย์อยู่ตลอดเวลานะครับเราจึงนำเอาระบบนี้มาใช้ในการโจมตีตัวเองแทนและนั่นแหละครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก่งกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ตลอดเวลาและก็ยังมีงานวิจัยของคุณมิลเลอร์นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ในอีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากข้างในนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรมันก็ยากนะครับที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้จริงๆเหมือนกับคนที่พยายามให้กำลังใจคนอื่นแต่ข้างในตัวเองเนี่ยมันกำลังแหลกสลายอยู่นั่นเองนะครับส่วนงานวิจัยของประเทศไทยเองนะครับก็มีงานของคุณกมลโพธิเย็นนะครับเขาก็บอกว่าการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะมันช่วยลดการเปรียบเทียบนั่นเองลดการกดดันจากสังคมและก็ทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับผมชอบประโยคนึงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราดีพอแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยยอมรับตัวเองได้ต่างหากล่ะครับลองคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าวันนึงเนี่ยคุณผู้ฟังมีลูกหรือมีคนที่คุณผู้ฟังรักมากๆเขามาบอกว่าวันนี้ผมพังมากๆผมรู้สึกแย่มากๆคุณผู้ฟังจะตอบเขาว่ายังไงครับคุณผู้ฟังก็คงไม่พูดหรอกนะครับว่าก็เพราะเธอมันไม่เก่งเองแต่คุณผู้ฟังก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็พลาดกันได้หรือว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทำไมเราไม่พูดแบบนั้นกับตัวเองบ้างนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าถ้าใจดีกับตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองแต่ความจริงก็คือมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเลยนะครับ
ในงานวิจัยเกี่ยวกับ

0: สมองและก็จิตวิทยาหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองสูงเนี่ยไม่ได้ทำให้หยุดพัฒนาตัวเองเลยแต่เขายังคงพัฒนาได้โดยที่ไม่ต้องทนกับความเกลียดตัวเองนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดการที่จะทำให้เรามีความสุขและก็พัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเกลียดตัวเองไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับแต่สร้างความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวจากรอบโลกกันแล้วนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำซึ่งผมก็จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวในเชิงจิตวิทยาที่เสริมสร้างพลังใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับโดยในเบรกนี้นะครับผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับโดยเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และจิตวิทยานะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมีการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังและสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือสิงโตนั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับคุณผู้ฟังในวัยทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าต้องที่จะคำรามหรือว่าล่าความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาจนลืมความหมายของการใช้ชีวิตนะครับแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในมุมมองของจิตวิญญาณพลังของสิงโตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแสดงพลังอำนาจอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่ความสมดุลอีกด้วยสมดุลเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามาลองเรียนรู้วิธีการนำสัญชาตญาณของสิงโตมาปรับใช้เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้นำที่มีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลอย่างยั่งยืนกันดีกว่านะครับโดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคุณคางจุงเนี่ยนะครับเขาก็เคยเปรียบเทียบสิงโตเนี่ยว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าสิงโตเนี่ยเป็นภาพแทนของชาโดว์หรือว่าด้านมืดในจิตใจของเรานั่นเองซึ่งหากเราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและก็รวมเอาพลังเหล่านี้เข้ากับตัวตนของเราได้เราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และมีวุฒิภาวะนั่นเองนะครับโดยการสร้างความสมดุลของชีวิตจึงเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองครับสิงโตในฐานะสัตว์วิญญาณเนี่ยสอนให้เราหันกลับมาสำรวจทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนภายในจิตใจของตัวเองพลังที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ความสามารถในการควบคุมผู้อื่นแต่คือการควบคุมอารมณ์และก็แรงผลักดันภายในใจของตัวเองนั่นเองนะครับเหมือนสิงโตที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะสู้และเมื่อไหร่ควรจะสงบนิ่งเพื่อสะสมพลังงานซึ่งนอกจากการจัดการจิตใจของตัวเองแล้วนะครับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยก็สำคัญมากๆต่อสมดุลการใช้ชีวิตครับในแง่ของการทำงานเนี่ยผู้นำแบบสิงโตไม่ได้หมายถึงการเดิมนำหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับฝูงหรือว่าทีมหรือว่าครอบครัวก็ได้นะครับโดยสมดุลชีวิตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจึงขาดความสัมพันธ์ที่ดีไปไม่ได้เด็ดขาดผู้นำแบบสิงโตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างความไว้วางใจและก็ความภักดีให้กับทีมให้กับคนรอบข้างพวกเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของความเชื่อมั่นที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นคงและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือสิงโตเนี่ยจะออกล่าเมื่อจำเป็นเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงการรู้จักที่จะโฟกัสในเป้าหมายที่สำคัญจริงๆและก็รู้จักที่จะปล่อยวางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะชวนคุณฟังให้ลองระลึกถึงสิงโตเมื่อเวลาที่เราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความเหนื่อยล้านะครับว่าเสียงคำรามของเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดังที่สุดเพื่อให้คนยอมรับศักดิ์ศรีและก็ความเชื่อมั่นสามารถแสดงออกผ่านความสงบนิ่งและการยืนหยัดที่ถูกต้องก็ได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณผู้ฟังเนี่ยพบสมดุลแห่งตัวเองในใจนะครับและก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมั่นคงในเป้าหมายแต่ก็อ่อนโยนต่อคนรอบข้างและก็ตัวเองด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษามินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
7: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแฮงห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพติด

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเราก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟังFM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไป ในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋มรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
5: พลตำรวจโทกฤตทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤตอ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permit การใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนิพันธ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่าน
6: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของความผ่อนคลายในค่ำคืนนี้นะครับ5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับช่วงนี้หลายท่านอาจจะเตรียมตัวเข้านอนเนาะหรือว่าหลายท่านก็อาจจะนั่งทำงานเงียบๆอยู่คนเดียวเนาะนะครับคืนนี้บรรยากาศก็จัดเมาะนะบางพื้นที่ก็มีสายฝนบางพื้นที่ก็ถึงแม้จะฝนบ่ตกนะครับก็มีบรรยากาศตีเหมาะนะกับการทำงานหนังชิวๆเปิดแอร์เย็นๆนะครับคืนนี้ก็อดบ่ได้เนาะที่จะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะครับหลายท่านก็นั่งมาคืนเนาะนะดื่มเครื่องดื่มเย็นแล้วก็คิดถึงบรรยากาศสมัยเก่าๆนะครับเปิดวิทยุมาปะรายการ DJ โอมนะก็เป็นเพลงเก่าๆสากลเก่าๆนะครับวันนี้ก็จะเปิดเพลงนะบทเพลงกับความทรงจำนะครับคุณผู้ฟังเนาะคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพลงเก่าๆนี่มักมีความทรงจำนะครับก็เลยคิดแคปชั่นว่าเป็นบทเพลงกับความทรงจำพี่น้องผู้ฟังเพราะหลายเตือนนะครับดีเจผมฟังเพลงเก่าๆในบรรยากาศตีเงาเงาง่อมง่อมเนาะก็มักจะนึกถึงสมัยตีเฮาอยู่ในยุคนั้นของเพลงนะครับเราคิดว่าหลายท่านก็คงจะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยจะเปิดเพลงสากลเก่าๆที่คุณผู้ฟังนั้นคุ้นหูนะคืนนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปเมินๆแล้วจนถึงเที่ยงคืนนะครับเขาไปเริ่มกันเพลงแรกที่เข้ากับบรรยากาศในค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเคยสังเกตก็ว่าเพลงบางเพลงนะครับถ้าเฮาได้ยินปุ๊บนะภาพเหตุการณ์ในอดีตมันจะแฟลชแบ็กนะกลับมาทันทีเหมือนเพลงนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นไทม์แมชชีนส่วนตัวของเฮาบางเพลงก็ทําให้เฮาคิดถึงสมัยเฮียนนะบางเพลงก็ทําให้เฮานึกถึงคนรักเก่ารักครั้งแรกในสมัยวัยรุ่นเนาะหรือบางเพลงนะครับก็นึกถึงเพื่อนเก่าที่บ่ได้ป้ากันหรือว่าเพลงนี้ก็เคยฟังร่วมกันกับเพื่อนๆนี่เนาะยิ่งถ้าได้ฟังเพลงในค่ําๆดึกๆนะครับอารมณ์มันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นไปแฮมหลายท่านก็กล้าจะฟังเพลงแล้วก็รับเมาะๆกลายเป็นว่าคิดถึงเรื่องอดีตอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้มั้ยนะอีนางหลายท่านก็คิดเนาะนะครับใครที่ฟังเพลงอยู่นะแล้วก็มีเพลงไหนซ่อนความทรงจำเอาไว้นะส่งข้อความมาอู้มาคุยกันได้โทรมาอู้มาเอ๋ยกันได้ขอเพลงกันก็ได้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้ไปฟังเพลงเนาะติดเต็มไปด้วยความคิดถึงกันต่อเพลงสากลเก่าๆครับ

เดินทางมาถึงช่วงกึ่งหลังของรายการแล้วนะครับขอขอบคุณทุกข้อความทุกสายที่ทักทายกันเข้ามาในค่ำคืนนี้นะผู้ฟังครับหลายท่านก็ขอเพลงหลายท่านก็โทรมาให้กำลังใจเห็นก็ครับว่าดนตรีนั้นจะมีวันหมดอายุเน้อถึงแม้ว่าแต่ละเพลงนั้นจะผ่านไปสิบสาวปีก็จังนะเมโลดี้เก่าๆนี่เมาะม่วนนะครับเมโลดี้ติดหูนะเป็นธรรมชาติของเครื่องดนตรีสดๆนี่นะก็ยังทำหน้าที่ปลอบประโลมจิตใจเฮาได้เสมอนะครับไผ่ตีเหนื่อยล้าจากการเดินทางไผ่ตีเหนื่อยล้าจากการทำงานนะครับร้องลับตาปล่อยวางเรื่องเครียดๆเนาะแล้วก็ฮือเสียงเพลงเก่าๆเหล่านี้ช่วยเยียวยาฮือหัวใจเน้อ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้แล้วครับ1ชั่วโมงแต่แต่เนาะผ่านไปเร็วแต่แต่นะครับก็หวังว่าเพลงสากลเพราะๆแล้วก็เรื่องราวที่เฮาอู้กันในค่ำคืนนี้จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีรอยยิ้มก่อนเข้านอนกันเน้อครับผู้นี้ตื่นเจ้ามาก็ขอให้เป็นวันดีๆมีพลังเต็มเปี่ยมนะครับคืนนี้ก็ดีเจโอมก็ขอตัวนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเน้อนะครับแล้วก็ส่งท้ายเพลงนี้นะครับส่งท้ายคืนนี้ด้วยเพลงรักสุดคลาสสิกนอนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายต่างปวงเพื่อต้องการให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บ่ต้องไปรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันบ่ต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ทรงสั่งสอนว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นของคนที่เกิดมาในโลกนี้ให้มีศีล5บ่ฆ่าสัตว์เว้นข้อที่เรียกกันว่าปานาติบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างนี้ต่อมาก็อทินาทานาเว้นจากการลักทรัพย์ต่อมาก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเว้นจากการประพฤติผิดในกามต่อมาก็มุสาวาทาเว้นจากการพูดเท็จต่อมาก็สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือว่าสิ่งของเสพติดที่โทษอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติในเมืองไทยเฮานี้จึงเป็นเมืองที่มีศีลมีบุญมีธรรม
2: มีประเพณีที่ว่าเวลาเฮาทำมายังก็ตามเฮาจะปากันไหว้พระฮับศีลก่อนเวลาไหว้พระขึ้นแล้วเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้นนั่งอยู่บนธรรมาสน์เปิ้นบ่ได้นั่งเฉยๆญาติโยมไหว้พระแล้วก็ต้องรับศีลเอาขันเข้าตอกดอกไม้ตกแต่งแหล่งดางดงามไปขอศีลทำเมื่อหันได้ว่าบรรพบุรุษของไทยเฮานั้นมีความฉลาดลักแหลมลึกซึ้งจึงปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งมาตรปรารถนาคือบ่ได้รังแกซึ่งกันและกันบ่ทำลายซึ่งกันและกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันถ้าสุดกันสุดทนอดบ่ได้ก็เพื่อตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรมนิ่งๆเข้าไว้ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะได้มีความบันเทิงใจคิดแก้ไขได้โดยความสุขุมรอบคอบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีจิตใจในทางที่สงบเสงี่ยมงดงามความงดงามนั้นบุคคลใดที่มีศีลมีธรรมเพิ่นบอกว่างามตลอดงามพร้อมลักษณะแห่งความงามเพิ่นเรียกกันว่ามงคลคนเฮานั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมงคลแรกก็คือความเป็นผู้มีอนามัยดีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการนอนรู้จักรักษาธาตุขันของเฮาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อเป็นปกติรักษาอิริยาบถเพื่อสม่ำเสมอรักษาความสะอาดของร่างกายเว้นของที่มันบัดสบายก็จะทำเพื่อเฮาเป็นคนมีอนามัยดีมีโรคน้อยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาสดชื่นผ่องใสทำเพื่อเป็นคนมีอายุยืนลักษณะความเป็นมงคลประการที่สองก็คือประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่เรียกกันว่ามีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความกรุณาหวังช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่อพ้นจากฐานะแห่งความทุกข์ความยากมีมุทิตาจิตคือยินดีเมื่อมีไผ่ผู้ใดเปิ้นได้ดีก็มีความมุทิตาจิตกับเปิ้นมีอุเบกขาความวางเฉยเมื่อใดคนที่อยู่รอบข้างเฮาเปิ้นปากันประสบความล้มเหลวในชีวิตประสบความพิบัติก็บ่พลอยไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเปิ้นมีความซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมบ่เบียดเบียนไผมีการฝึกฝนอบรมข่มตนอยู่เสมอท่านจึงสมควรที่ยกย่องว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีแม้อายุน้อยอยู่ก็ควรยกย่องคือเป็นผู้รักผู้ใหญ่ปุคละบุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามดังลักษณะที่กล่าวมานี้คือหมายความว่ามีเมตตาอยู่ในตัวในตนของผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะประปรุงพัฒนาตนคือเป็นประดุจหนึ่งว่าเป็นร่มโพร่มไทรของผู้น้อยตลอดจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเฮาอย่างสมมติเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายเป็นครูบาอาจารย์ก็คือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่คนต่างหลายที่อยู่ล้อมรอบเผาใดเปิ้นบอกว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเก้าเขาคลุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันความเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามเริ่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือคนที่มีเมตตาเป็นร่มเงาให้แก่คนต่างหลายใดความเป็นมงคลประการต่อมาเป็นบุคคลผู้มีจิตใจและกริยาอาการอันงดงามอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยาอัจฉาใสที่สงบเสงี่ยมเจียมตนมีมารยาทละเอียดละมุนละม่อม มีกิริยากระชับกระเฉงแข็งแรงมีร่างกายขยันหมั่นเพียรทำกิจที่ตัวเองจะพึงทำได้ตามหน้าที่มีกิริยาที่แสดงออกถึงท่าทางองค์อาจสง่าผ่าเผยบอกว่าพร้อมที่จะทำอย่างก็ย่อมจะทำได้เว้นไว้แต่สังขารร่วงโรยไปแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะยานก็คือความงามประการแรกคือรู้จักรักษาสุขอนามัยดีความงามอย่างที่สองประกอบไปด้วยเมตตาความงามอย่างที่สามกิริยาอาชาใสงดงามทีนี้ต่อมาความงามอย่างที่สี่ก็คือเป็นผู้มีวาจางามคืออู้จาด้วยถ้อยคำไพเราะเหมาะสมกับกาลเทศะถ้อยคำนั้นอู้ออกไปแล้วบ่ทำเพื่อตนเองและคนอื่นเดือดร้อนอู้จางามไปด้วยศีลด้วยธรรมอู้จ่าน่ารักน่าดื่มด่ำชื่นใจกรรมอู้กรรมจ่ามีลักษณ์มีฐานมั่นคงกรรมอู้กรรมจ่าอันนั้นประสานไมตรีกรรมอู้ที่อู้ออกมาเป็นกรรมอู้จริงบะเลาะและกรรมอู้ที่อู้ออกมานั้นไพเราะอ่อนหวานอู้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยผ่านทางกิริยาอาการที่แนะนำให้บรรดาคนทั้งหลายปฏิบัติตามหรือคำสั่งคำสอนแนะนำเมื่อคนต่างหลายปฏิบัติตามที่ว่ากริยาสอนให้คนปฏิบัติตามนั้นคือเวลาพอคนหันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามเพิ่มบางท่านบางคนนั้นก็อบรมสั่งสอนโดยกรรมอู้กรรมจ่ากรรมติดเป็นน้ำเป็นธรรมการสนทนาอู้จ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดจนกระทั่งถึงมีผลงานออกมาเป็นการเขียนหนังสือก็ดีคนได้อ่านได้หูแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นถ้อยกรรมที่ทำให้คนต่างหลายต่างปวงเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่างามอย่างที่สี่คือกรรมอู้งามทีนี้งามอย่างที่ห้าญาติโยมต่างหลายงามอย่างที่ห้าคือจิตใจงดงามใจอบอ้อมอารีมีอัธยาศัยกว้างขวางใจอิ่มเอิบไปด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เคารพต่อบุคคลอื่นเคารพต่อระเบียบแบบแผนมีจิตใจสงบบ่ตื่นเต้นจิตใจเบิกบานร่าเริงยินดีมีใจเข้มแข็งอดทนนักแน่นมั่นคงและก็เที่ยงธรรมอันนี้ก็สรุปได้ว่าความงามของมนุษย์นั้นงามอย่างแรกคืองามเพราะว่ามีอนามัยดีงามอย่างที่สองมีความเมตตากรุณางามอย่างที่สามกริยางดงามอ่อนช้อยสุภาพอ่อนโยนงามอย่างที่สี่อู้จ่าแล้วไพเราะนิ่มนวลม่วนหูชวนฟังงามอย่างที่ห้านั้นจิตใจงดงามอบอ้อมอารีคนที่มีความงามพร้อมห้าประการนี้เวลาเฮาตั้นต่างหลายได้หันเปิ่นแล้วเฮามีความรู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจทำให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงมีความคิดเคารพนับถือยกย่องเปิ่นทีนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหมายความว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าความงามที่อาตมาภาพกล่าวมาห้าประการก็จะเหลือเพียงแค่คำว่าศีลสมาธิปัญญาคือหมายเขาว่าศีลจะคอยควบคุมกายวาจาแล้วก็สมาธิคอยควบคุมใจปัญญาคุมหมดทุกอย่างทุกประการคนจะงามนี้จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้ในกัลยาณสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณสีโลภิกขเวภิกขุกัลยาณจิตโตกัลยาณธรรมโมกัลยาณปัญโยอิมัสมิงธรรมวินัยเยเกวลีวุสิตวาอุตมะปุริโสติวุจติพระพุทธเจ้าสอนบรรดาผู้เจ้าต่างหลายต่างปวงว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายภิกษุผู้มีศีลงามผู้มีธรรมะงามผู้มีปัญญางาม เรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตาขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในพระธรรมวินัยนี้อาลัยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันตาแล้วก็ข้ามพ้นจากโอคบตะสงสารไปถึงฝั่งพระนิพพานเวียงแก้วได้นั้นต้องมีศีลที่งดงามมีธรรมที่งดงามมีปัญญาที่งดงามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้รับรองว่าอยู่ในอังคุตตรนิกายพระองค์ท่านบอกว่าพระหูสุตตังธรรมทรังสัพปัญญังพุทธสาวกังเนคขังชัมโพนทัสเสวะโกตังนินทิตุมหรติเทวาปินังปสังสันติพระมุนาปิปสังสิโตติแปลว่าใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมเป็นพุทธสาวกผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความงามประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ย่อมชมเชยแม้ผมก็สรรเสริญคือหมายความว่าใครจะกล้าติเตียนบุคคลผู้มีพระหูสูตรคือได้รู้ธรรมะมากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีการปฏิบัติตนให้เป็นประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชื่นชมแม้พรหมก็สรรเสริญญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือความงามพร้อมที่บรรดามนุษย์คนเฮาต่างหลายต่างพวงพึงจะประพฤติปฏิบัติให้มีในชีวิตของเฮาโดยตลอดเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บางคนก็งดงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบางคนเกิดมาแล้วก็บางงามด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจชีวิตที่สวยสดงดงามนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างมีประโยชน์เหมือนกับเตียนที่เปิ้นจุดไว้ต่อหน้าพระเตียนที่เปิ้นจุดส่องหน้าพระนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจุดแล้วมีแสงสว่างเป็นประโยชน์เตียนก็ไหม้ตัวเองไปสู่ความดับในเมื่อไส้มันหมดในทำนองเดียวกันเตียนบางเล่มจุดไว้ในกลางแจ้งไหม้ตัวเองไปอย่างไร้คุณค่าเตียงบางเล่มก็ปาเฮ่อไหม้วัดไหม้บ้านไหม้จองก็แล้วแต่ว่าเตียนนั้นจะจุดไว้เฮ่อทำประโยชน์อะหยังบางทีจุดแล้วได้ประโยชน์ก็มีบางทีจุดแล้วเป็นโทษก็มีเป็นประโยชน์ก็มีนักแต่ว่าบอกว่าเตียนเล่มใดติดจุดขึ้นมาแล้วมันก็ก้าวเข้าไปสู่ความดับเหมือนเดียวกันครับชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหม้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปสู่ความดับแต่ยามที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั้นทำมาอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้พ่องจะเป็นอย่างเตียนที่เปิ้นตามไว้ให้เป็นเตียนส่องต่างนั้นกาหรือว่าจะเป็นเตียนที่มันมามีประโยชน์อันใดกามมีบทกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเหลืออะไรทิ้งไว้แทมญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเตียนที่อาตมาภาพว่ามานี้ส่องสว่างฮือมีความสว่างหันอยู่สำหรับคนทั่วไปบางทีก็จุดมาแล้วบ่เป็นประโยชน์อันใดเลยชีวิตของเขาเนี่ยป้องออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายกว่าที่เขาจะผ่านชีวิตมาได้เขาจะต้องผ่านงานที่ยากอยู่ผ่านการผ่านงานอยู่สองประการข้อที่หนึ่งคือผ่านงานที่ยากในชีวิตของเขานี่อย่างเปิ้นกล่าวไว้ว่าชีวิตทุกคนบ่เจ้เดินไปบนพรมบ่เจ้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเป็นมีอุปสรรคปัญหามีขวากหนามกลางกั้นมีงานที่ยากลำบากมีศัตรูที่กล้าแข็งเฮาทำสำเร็จเฮาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่พ่อไผ่ก็ทำบ่ได้เฮาทำสำเร็จแต่เฮาก็จะต้องทำข้อนี้เพื่อสำเร็จดียิ่งขึ้นไปประการที่สองนอกจากจะมีงานที่ยากแล้วต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์มีทีมงานที่กล้าแข่งมาช่วยกันทำงานเ ถ้าบ่อยากงานยากๆอุปสรรคปัญหาขวากหนามก็บ่สามารถเอาชนะลุล่วงไปได้ชีวิตของญาติโยมหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งชีวิตของอาตมาภาพเนี่ยเคยทำงานยากๆเคยผ่านชีวิตที่ยุ่งยากผ่านชีวิตที่ยากจนมาแล้วผ่านอุปสรรคปัญหาฝ่าดงขวากหนามผ่านอันยังก็มาเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมีคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นคนซื่อสัตย์มีทีมงานที่จงรักภักดีพร้อมที่จะสนองการงานของเราได้รับการรับงานแต่ใดท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้อย่าไปท้อแท้ต่อมันทำมายังกว่าทำไปเถอะแต่ขอให้มันสำเร็จการที่เรามีความตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆมันบอกว่าถ้าเราทำงานตั้งใจจริงงานก็จะสำเร็จวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดมุ่งหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิกลืนคายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจตั้งใจทำงานจริงอู้จริงทำจริงหมู่เฮาทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้คือทำจริงพูดจริงคิดจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตใดชีวิตของคนเฮานี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องแสดงบทบาทให้เต็มที่เหมือนกับที่เปิ้ลบอกว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ชายหญิงไซคือตัวละครเฮาแสดงละครตามบทบาทตามหัวคนที่สวมกันมาแสดงให้เต็มที่รำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกอยู่ในตำแหน่งก็ทำงานให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางตำแหน่งวางหัวคนถอดหัวคนออกลาเข้าสู่โรงละครดังที่เปิ้ลกล่าวว่าโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ต้องลาตั้งทั้งหลายชีวิตของคนเฮาก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้ได้มีโอกาสหันโลกละครั้งหนึ่งก่อนที่เฮาตั้งทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปอันอย่างที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของเฮาทำให้เต็มที่อย่าไปท้อถอยพยายามประกอบสัมมาอาชีพพยายามเจริญสิ่งต่างๆในตนตัวของเราเนี่ยคือมันดีคือมันงามคือชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไร้โทษอย่างกรณีที่เราท่านทั้งหลายเคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีพุทธคุณอย่างนี้พระธรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างนี้พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่อย่างนี้ตอนหลังมาบรรดาบุรพาจารย์ทั้งหลายต่างปวงเปิ้นก็ประพันธ์ไว้เป็นบทกลอนเวลาจะกราบพระพุทธรัตนะกราบครูบาอาจารย์กราบพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะเวลากราบพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเพิ่นจะใช้คำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างยากยิ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างดีจริงอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่การเอาของมาบูชาเพิ่น ปาหูนายโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาธรรมอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลีเคารพกราบไหว้อนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเฮาสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ในต่างพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรรดาพระอริยสงฆ์สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแสดงหื้อหันต่างกายต่างวาจาต่างใจส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติไปในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงหมายความว่าปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่ออริยมรรคอริยผลญายะปฏิปันโนปฏิบัติตนเพื่อฮึพ้นจากทุกข์หมายความว่าปฏิบัติตามไญยธรรมที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมจอมธรรมตรัสเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็เชื่อแน่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นจักมีโอกาสบรรลุไญยธรรมคือหนทางที่จะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหมายความว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเปิ้นได้รักษาอริยประเพณีคือประเพณีอันดีอันงามของครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ไว้ได้ถึงแม้จะมีผลอย่างใดเฮาก็บ่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮาเห็นแล้วด้วยตาภายนอกหรือเฮารู้ด้วยจิตใจภายในก็ตามก็เชื่อแน่ว่าเฮากราบไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเฮาเอามาประยุกต์กันเข้ากับคุณงามความดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็จะหันได้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตนใดก็ตามถ้าเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเฮาหันเปิ้นด้วยการกระทำกรรมโมและความรู้สึกนึกคิดของเปิ้นหันเปิ้นแล้วม่วนอกม่วนใจเย็นอกเย็นใจเฮายังยกคือเปิ้นเป็นร่มโพร่มไทรของเฮาได้ลักษณะอย่างนี้เฮาจึงถือได้ว่าร่มโพร่มไทรนั้นเป็นสิ่งสำคัญคำว่าร่มโพหมายคำว่าภัยอยู่ใกล้ภัยได้อาศัยบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่โง่เลยฉลาดตลอดเพราะว่าคำว่าโพธิแปลว่าความรู้ความสามารถความฉลาดลักแหลมทีนี้คนที่เปิ้นบอกว่าเป็นร่มไทรร่มไทรแปลว่าคือความร่มเย็นแก่คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองคนใดที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมปกครองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเฮาก็ฮู้แล้วว่าเปิ้นฮักคนทั้งหลายทั่วไปตุเจ้าเปิ้นฮักลูกศิษย์ฮักศรัทธาญาติโยมเหมือนกับลูกกับหลานของเปิ้นเปิ้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นให้ความเบาใจความสุขกายสบายใจได้ท่านก็ได้แสดงไว้เป็นที่ประจักษ์จึงได้ชื่อว่าเป็นเหมือนร่มไทรที่เข้าไปพักอาศัยอยู่มีแต่ความอุ่นใจมีแต่ความสบายใจคลายจากความทุกข์ความร้อนต่างๆทีนี้บรรดาคนดีกว่าตามตุเจ้าที่เปิ้นดีกว่าตามเพื่อนที่ดีกว่าตามเปิ้นเรียกกันว่าเป็นกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายถึงมิตรที่ดีคอยแนะนำประโยชน์เธอภัยที่ได้เข้าใกล้ได้สัมผัสก็เหมือนได้กว่าคบหากับสัตบุรุษสัตบุรุษจะแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือว่าบรรดาคนต่างหลายที่เข้าไปหาคนดีได้ฟังคำแนะนำคำสั่งสอนได้ฟังคำทักทายจากท่านอันอย่างที่เป็นโต้ตั้นก็บอกว่าบอกควรทำอันอย่างที่เป็นคุณงามความดีเปิ้นก็บอกว่าทำไว้เตอะมันบ่เสียหาย มันจะเป็นความดีมันจะเป็นมงคลมันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของคนที่ทำนั้นนี่คือลักษณะกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยคนดีเปิ้นก็เป็นอย่างเนี้ยจะแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่เฮาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคนดีนั้นเปรียบเสมือนกับบิดาเหมือนพ่อของเฮาตัวเองอย่างกรณีที่ว่าภายก็ตามที่เปิ้นเป็นคนดีเปิ้นจะให้ความรักความเมตตาความกรุณาต่อคนทั้งหลายบุคคลใดที่เปิ้นคนยกย่องเปิ้นก็จะยกย่องบุคคลใดที่ควรสรรเสริญเปิ้นก็ควรสรรเสริญบุคคลใดที่ควรข่มเปิ้นก็พยายามอบรมสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความชั่วท่านก็บอกว่าอย่างนี้อย่าไปทำเน้อเฮือละเฮือทิ้งไปเหี่ยวเว้นไปเหี่ยวบิดามารดาทั้งหลายห้ามบ่ให้ลูกทำความชั่วสอนให้ลูกทำความดีมีการศึกษาเร่าเรียนอย่างนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกับความเป็นบิดาบรรดาท่านทั้งหลายภายเป็นคนดีคนนั้นน่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่ของเฮาเพราะว่าเปิ้นดีต่อเฮาเปิ้นบ่ได้คิดร้ายต่อเฮาและก็เปิ้นมีฐานะที่ว่ามีความดีนั้นคงทนมันจะเป็นผลต่อจิตต่อใจของเปิ้นได้อยู่โดยตลอดพ่อออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกนี้บ่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะหาเรื่องคนดีเนี่ยคนดีที่เป็นหาได้ยากกว่าจะไปพบกว่าจะไปปะได้นี่ก็โอ้ยากต่อสมควรเหมือนกันเพราะอันบรรดาท่านต่างหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเขาก็ต้องปากันพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเขาเออบริสุทธิ์สะอาดร่างกายสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในศีลใจสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในสมาธิปัญญาสะอาดก็เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาประพฤติได้ดีปฏิบัติได้ชอบเป็นคนมีการฝึกหัดจิตใจอยู่ตลอดเวลาเออมีสติสัพพัญญะมีหิริมีโอตตัปปะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเฮาไว้ตลอดเวลาบ่ว่าจะทำจะอู้จะคิดสิ่งที่สามารถทำเมื่อเฮากำหนดได้ว่าเป็นคนมีความดีมีความมั่นคงนั้นเพราะการกระทำกำอู้และความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ละญาติโยมศีลสมาธิปัญญานี้เปิ้นถือว่าเป็นมงคลคือว่าเป็นความเจริญความเจริญนั้นจะอยู่ในฐานะของบุคคลที่ทำมาหากินถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาสามัญก็ตามก็จะถือว่าเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตไปในสังคมได้อย่างสะดวกสบายหากว่าเราจะหวังผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหวังเข้าสู่พระนิพพานหวังเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราก็จะสามารถดำเนินไปสู่ต่างพ้นทุกข์ได้เพราะเรามีแบบอย่างที่ดีมีปฏิปทาที่งดงามเอาไว้ในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่บรรดาพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีนั้นบ่ใช่เรื่องยากและก็บ่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าบ่ใช่เรื่องยากนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีบอกว่าเราจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดสิ่งเหล่านั้นจะติดตามตัวเรามาอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยมันเป็นความคุ้นเคยที่เราจะกระทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติบ่ดีมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยที่จะปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาในโลกนี้ เฮาเป็นคนดีหรอญาติโยมทั้งหลายเฮาเป็นคนที่มีความดีมีความรู้มีความสามารถฉลาดเฉียบแหลมอยู่กับตัวกับตนชีวิตของเฮาจะเอาอย่างไรล่ะญาติโยมเฮาก็ต้องประคับประคองตัวเฮาให้ดีอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปประมาทในอกุศลธรรมต่างหลายต่างปวงทำอะยังก็ตามอู้อะยังก็ตามกึดอะยังก็ตามรู้สึกระลึกนึกตัวได้อยู่ตลอดถ้าเป็นความชั่วอย่าไปทำถ้าเป็นทำความดีก็ตั้งอกตั้งใจทำต่อไปตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ความดีนี้ติดตัวเขาไปอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกภพทุกชาติเลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีพระบาลีอยู่บทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุปพุทธังปพุทชันติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรโตจะนิจจังพุทธคตาสติซึ่งอาตมาภาพขออธิบายให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าคนเฮานั้นบ่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนยากดีมีจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดก็ตามเมื่อมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้สวดสรรเสริญในพระพุทธคุณของท่านอย่างน้อยก็ได้สวดคาถาหัวใจพระรัตนตรัย3ประการก่อนที่เฮาจะนอนก็ให้เฮาสวดระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเอาบทง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดก็คือคำว่าอิสาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสคือพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าสาก็มาจากคำว่าสวาขาโตคือพระธรรมคุณคุณของพระธรรมสุก็มาจากคำว่าสุปฏิปันโนคือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์การกำหนดเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกการทำจิตของเราให้นิ่งๆแล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธท่านบอกว่าเพียงแค่กรรมสองกรรมนี้ก็นำคนไปสู่สวรรค์มานักต่อนักบ่ฮู้จักแต่ใดละถ้าผ่ายปฏิบัติได้อย่างนี้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นนิดเป็นการนำเอาพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในใจย่อมเป็นผู้ที่เบิกบานอยู่ในโลกทั้งสองคือในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธก็ถือได้ว่าเราเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัทคือว่าเป็นคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเฮาก็จะสามารถน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณย่อมมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วนำมาปฏิบัตินั้นย่อมทำให้จิตใจของเฮา

อธิบายอย่างนี้ว่าสติเป็นยารักษาโรคเผลอรักษาโรคบรอบครอบคนมีสติจะต้องเป็นผู้บ่เผลอบ่เผลอตัวบ่ลืมสติเป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอขยันฟังเพิ่มพูนดวงจิตขยันคิดเพิ่มพูนปัญญาถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ต้องสานต่อตั้งใจฟังตั้งใจว่าตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ต่อมาคำว่าธรรมวิจัยเป็นยาสำหรับทดลองหาความดีอันแท้จริงอันอย่างที่เป็นความดีแก่ชีวิตดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจให้ปฏิบัติอย่างนั้นประการต่อมาวิริยะเป็นยากำจัดความเกียจคร้านคนที่มีวิริยะสามารถจะขจัดความเกียจคร้านได้โดยง่ายมันบอกว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งเงินมีสีสดก็พอมีเงินมันสีบะตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิริยะคือความขยันเพราะว่าเปิ้นบอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันประการต่อมาปีติมีปีติอยู่ตลอดปีติเป็นยาเพิ่มพลกำลังใจยาหอมแห่งชีวิตทำให้จิตใจมีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานต่อมา5ปัสสัทธิเป็นยาระงับความกัดกลุ่มเวลาเฮาเมียอย่างที่กัดกลุ่มเฮาก็ต้องนึกได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้งานใดบ่มีปัญหางานนั้นบ่น่าทำปัญหามีไว้แก้บ่ได้มีไว้ให้กลุ่มคนที่เปียกชุ่มแล้วเท่านั้นย่อมไม่กลัวฝนเพราะเขามีปัสสัทธิขจัดความกัดกลุ่มประการที่6สมาธิตัวสมาธิตัวนี้เป็นยาสำหรับตัดคือป้องกันจิตบ่ให้สายไปตามกระแสอารมณ์หยุดใจไว้คือสมาธิดีชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เองประการสุดท้ายอุเบกขาเป็นยาสำหรับกำกับคือระวังบ่ให้สิ่งที่จัดไว้เป็นระเบียบแล้วเกิดวิปริตขึ้นเพราะฉะนั้นโพชฌงค์7ประการจึงมีอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ที่เป็นนักปราชญ์ท่านที่ต้องใจทำความดีให้เป็นที่ปรากฏเป็นเนติเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับก็จะต้องมีสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิมีอุเบกขามีอย่างนี้อยู่โดยตลอดก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่ดีงามชุ่มชื่นอึมเอิบเบิกบานอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจไปทางใดก็มีแต่คนฮักคนหมทำเมื่อตัวตนของเฮานั้นเป็นคนมีค่าเป็นคนมีราคาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามประพฤติตนตัวแล้วประพฤติบดีปฏิบัติบ่ชอบบ่มีกล้าบ่มีราคาแต่อย่างใดมันก็จะทำเมื่อชีวิตของเฮานี่เป็นชีวิตที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าไปโยมตั้งใจทำดีเนอร์เพื่อมีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะความระลึกได้อยู่โดยตลอดญาติโยมต่างหลายมีธรรมะอยู่อย่างนี้แล้วอย่างเตี่ยตมาภาพอธิบายมากล่าวมาให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมะที่หยิบยกเอามาจากหมวดธรรมหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งเอามาประสมประสานกันเพื่อบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันทีนี้การฟังเนี่ยญาติโยมจะต้องรู้จักจับเอาใจความฟังแล้วก็ต้องจำแนกแจกแจงเอาเรื่องราวจุดใหญ่ใจความที่กล่าวออกไปนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วก็ฟังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนอย่างคำที่เปิ้นว่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายฟังแล้วเมื่อมีตัวกำหนดจดจำเมื่อมีสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็บ่มีประโยชน์อันใดสำหรับตัวเฮาประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาต่อเมื่อเฮาท่านทั้งหลายฟังแล้วเฮาต้องจำได้นะแล้วก่อนนำเอามาประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าฟังและกำหนดจำและนำมาปฏิบัติถ้าหากว่าฟังแล้วบ่จำแล้วก็บ่ปฏิบัติก็จะเข้าข่ายที่บอกว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหรือว่ามนต์ถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินธรรมะขององค์

0: เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเพิ่นถามว่าธรรมะพุทธเจ้ามีหน้ากอบเขาก็จะตอบเพิ่นว่าโอ้มีหน้ากากในทางพระศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี่กล่าวถึงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงล้วนๆมี 84,000 พระธรรมขันธ์แสดงว่ามีอยู่ทั้งหมด 84,000 กว่าข้อแล้วฮู้ก็ว่าธรรมะนั้นมีอย่างพ่องเอ้ก็บ่ฮู้เด้อบ่เคยอ่านดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอยู่ในตู้บ่บางวัดก็ล็อกกระแจไว้ให้เรียบร้อยมือไผได้อ่านมือไผได้แตะซื้อมาตานแล้วมาอย่างใดก็มาอยู่อย่างนั้นมาอ่านเลยมาศึกษาเลยอันนี้ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำมนต์ก็เหมือนกันอย่างคาถานี่นะเพิ่นบอกว่าคาถาเนี่ยมนต์ถ้าไม่ท่องบ่นก็เป็นมนทินคือมันจะลืมไปอ่ะบ่ใช่มนทินในอย่างญาติโยมอย่างกรณีบางทีบางครั้งเฮาก็มีคาถาคาถาหัวใจพระรัตนตรัยอิสวาสุคาถาหัวใจศีล5ปาอากามุสุอย่างนี้เป็นต้นคาถาเมตตามหานิยมนาจาริติคาถาอันอย่างต่างๆที่เฮาทั้งหลายได้รับทราบได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถ้าหากว่าเฮาจําบ่ได้หรือว่าเฮาบ่ท่องมนต์เอาบัตรท่องไว้บัตรจำไว้เมื่อนานมันก็จะลืมไปอย่างสมมติว่าคาถาก้างขำคอไอ้เนาะกินข้าวกินไปกินมาก้างขำคอเออขอมนต์น้ำเพิ่นหน่อยโลก้างขำคอนี่มันนึกถึงคาถาเอคาถาก้างขำคอนี่มันเป็นคาถาอย่างนึกบ่ออกสุดท้ายบ่มีอย่างทำก็เลยเอาน้ำใส่แก้วใส่ก๊อกไปเอาไปจู้ไว้ที่ปากแมวบอกให้แมวมนต์น้ำเมื่อกำกินน้ำมนต์ของแมวเหรอแมวมนต์นะเมื่อแมวมันกินก้างแล้วมันบักขำคอมันเพิ่นว่าอันนี้นะเพราะว่าสรุปแล้วเฮาลืมอ่ะเฮาบ่สามารถจะนึกได้คาถาอย่างนี้มันก็มีคาถาอย่างสมมุติอาตมาจะว่าคาถาเป่าตาแดงนี่หรอสหัสเนตโตเทวินโตที่พระเจ้าคงวิโสชนิคาถาแก้ก้างขำคอสิโยอังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงสุคาถามงกุฎพระเจ้าไปตั้งใดสวดมนต์ท่องบนภาวนาทำให้แคล้วคลาดปราศจากพยานอันตรายเป็นที่ห้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายก็คืออิติปิโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธาตามิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโสตังพุทธปีติอิอย่างเนี้ยเฮาสามารถจะท่องได้ก็เป็นประโยชน์ต่อเฮาไปแต่ถ้าท่องบ่ได้จำบ่ได้มันก็บ่มีประโยชน์หลักธรรมะก็เฉกเช่นเดียวกันจะมีประโยชน์ต่อตั้นทั้งหลายต่อเมื่อเฮาจำไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าเฮาเข้าใจกันตามนี้เนาะตั้งใจฟังธรรมและก็ศึกษากำหนดจดจำไว้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมเพื่อบรรดาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้เฮาพากันเป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่6เดือนมิถุนายนอาตมาภาพจะเดินทางไปที่อำเภอตุ้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนไปที่วัดหนองลักเนื่องในโอกาสที่ครูบาทรงธรรมจิรวัฒโนวัดป่าคายวนารามเปิ้นจะนำเอาพระแก้วมรกตพร้อมกับด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ราษฎรเจ้าเขาเผ่ากะเหรี่ยงปากะญอตีบ้านหนองลักเพื่อเป็นส่วนรวมน้ำใจประชาชนตั้งหลายตั้งปวงได้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเคารพอย่างพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในกาลครั้งนี้เฮาจักได้มอบพระแก้วมรกตและก็พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงและพระราชินีจำนวน300กว่าชุดอาตมาภาพจะไปร่วมอนุโมทนาพิธีของเปิ้นที่หันทีนี้ก็ ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระปกิณกะธรรมจบลงไปแล้ววันนี้อาตมาภาพจะสรุปเรื่องการเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระที่ภาคอีสานแดนดินถิ่นลักบุญก็จะเริ่มเดินทางไปตั้งแต่วันที่12 13 14 15เดือนมิถุนายนแล้วก็จะไปกันเป็นเวลา3คืน4วันด้วยกันประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันก่อนในตอนนี้มีคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ลงชื่อและก็แสดงเจตนาประสงค์จะร่วมเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดด้วยกันนั้นมีจำนวน18กันรถในตอนนี้แต่ว่า18กันรถนั้นการหนึ่งก็ขาดไป2คนแห่มการหนึ่งก็ขาดไปแห่ม3คนสรุปแล้วว่ายังต้องการสมาชิกเพิ่มอยู่จำนวน5ท่าน5คนก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าท่านใดต้องการจะไปทำบุญด้วยกันก็เจริญพรเรียนเชิญโทรศัพท์มหาตมาภาพได้โดยด่วนเน้อจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อท่านทั้งหลายได้ปากันไปไหว้พระทำบุญโดยพร้อมเพรียงกันแฮมบัตเตอร์แต่นั้นก็ตามที่อาตมาภาพได้ประกาศว่าทางคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนเปิ้นจัดได้มีโครงการธรรมยาตราเดินเตสันถีเสริมปรมีของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งก็มีการเฮอังกาศราธนาครูบาเจ้าศรีวิจัยออกจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำปูนตั้งแต่วันที่2ละวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่4ที่5ที่6หลายวันแล้วและทีนี้ก็จะมาพร้อมเพรียงขบวนกันที่วัดจามเทวีในคืนวันที่10เจ้าวันที่11นั้นอันเป็นวันคล้ายวันชาติการคือวันเกิดของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยก็จะมีการทำบุญอุทิศถวายส่วนกัลปนาผลเสริมเพิ่มเติมบุญญาบารมีของท่านครูบาเจ้าในเจ้าวันที่11ณวัดจามเทวีอันเป็นวัดที่พระราชทานเพลิงศพท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยมาเต่าแต่นั้นก็ทางคณะกรรมการเปิ้นยังประกาศขอรับเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลผืนละ120บาทและอาตมาภาพก็ประกาศรับเป็นเจ้าภาพโรงทานข้าวอุ่นจิ้นทอดเป็นข้าวเหนียวแล้วก็หมูทอดอันนี้จะเอามอบเพื่อแก่บรรดาญาติโยมที่เปิ้นมาร่วมเดินทางคือหมายความว่าเปิ้นจะเดินทางจากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุหลวงหฤพุนชัยในเวลา5โมงเมื่อแลงก็จะจับเข้าใส่ขาบเข้าแลงพอดีเลยก็จะได้แจกโรงทานคือแก่บรรดาคนที่เปิ้นมาร่วมเดินขบวนโดยเฉพาะจากอำเภอต้งหัวจ้าง3ตำบลคือตำบลต้งหัวจ้างตำบลตะเคียนผมและตำบลบ้านผวงอาตมาภาพประกาศไปแล้วก็มีคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาพร้อมด้วยบุตรหลานบ้านอัมพรามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญถวายตาลผ้าบังสกุลเป็นเงินอยู่จำนวน700สาวบาทและข้าวห่อ10ห่อเป็นเงินอยู่390บาทบำรุงกับน้ำกับไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลพร้อมด้วยครอบครัวบุตรธิดาจากร้านอาหารครัวจีนในเวียงเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนและทำบุญข้าวห่อแห่ม9ห่อด้วยกันได้โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเป็นจำนวน500บาทเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมเน้อนี่ละวันนี้วันที่6 7 8 9 10 11เหลือเวลาแห่ม5วันยังต้องการเข้าห่อและผ้าบังสกุลเป็นจำนวนนักมากมายท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญตัวก็ขอน้อมเอิญเชิญชวน
1: ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพได้ตามที่ได้ประกาศให้สดับตรับฟังไปแล้วนี้อันนี้เป็นข่าวบุญข่าวกุศลทำบุญกับท่านครูบาเจ้าในญาติโยมต่างหลายจะได้บุญเป็นอย่างยิ่งเอาละอาตมาภาพพบปะกับบรรดาพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายก็เวลาของรายการจบลงไปเหียแล้วจะขออนุญาตนำรายการนี้จากท่านต่างหลายไปก่อนเจริญพรเนอท่านใดจะไปไหว้พระเก้าวัดด้วยกันก็ดีรับสมัครแห่งเพียงแค่5ท่านท่านใดที่จะร่วมทำบุญผ้าบังสกุลเพื่อละร้อยสาวบาทและก็เข้าห่อแจกแก่ญาติโยมสาธุชนต่างหลายเนื่องในงานธรรมยาตราเดินเตสันติเสริมปรมีของครูบาเจ้าสิบิใจสู่บุคคลสำคัญของโลกในวันที่11นี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เนิบผ้าบังสกุลผืนร้อยสาวเข้าห่อก่อห่อละ39บาทเจริญพรทุกฟังตามนี้เนอ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
8: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
9: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
13: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
6: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซลา าเซลล์เพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูกาลผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอคสจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันเสาร์นะครับผมเสาร์แล้วก็ยังปะกันเหมือนเดิมเนอะอยู่กับน้องอันอะที่วัดกันทับปิงนะครับผมกับรายการอูข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้ก็ยังเซ็งดีแต่เนอะปิ้นไข่ปิ้นเมยนะครับผมมันหมวนแต่ฝุ่นตกมาจะอีเราก็ดูแลสุขภาพกันตัวน้ำอย่างไข่ปิ้นอย่างทั้งนั้นนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของการแถลงไขความชัดเจนมาแฮมสักหน่อยนึงในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแต่ว่านี่นะครับผมได้ไปอูได้คุยกับท่านคลังจังหวัดนะครับเลยอ๋อมาเอานะก็เลยเอามาบอกต่อกันสักหน่อยเนอะสำหรับใครนะครับผมตีสงสัยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเนื่องจากเดี๋ยวก็มีข่าวๆทางออนไลน์หนักขนาดเลยมีดราม่าอีนอหลายอย่างหลายเพจด้วยกันนะครับว่าจะเป็นอย่างอีป้อมได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้อย่างต่างๆนะครับผมดังนั้นวันนี้มาอู่กันแฮมสักกรรมนึงเนาะแน่นอนเลยว่าลงทะเบียนนะครับสำหรับกลุ่มคนนะครับผมตีได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอยู่แล้ว4-21 มิถุนายน 2569นี้นะครับผมจะได้แล้วไปลืมลุงกันเนาะสำหรับคุณตีได้13.18 ล้านกว่าซิตเนี่ยนะครับผมคุณไทยว่าคุณละปุ้นบันเฮานี้มีแสนกว่าซิตนะครับผมไปลืมกันเนอะแสนกว่าคุณนี่อย่าลืมลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนกันนะครับเนื่องจากว่าเปิ้นจะมีการเปิ้นห้องว่าเช็คแฮมรอบหนึ่งเนาะเช็คในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเนื่องจากว่าเป็นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบุคคลต้องแฮมมาเนาะใครที่มีรายได้เกินนะ100,000 บาทอย่างอีเนาะหรือว่าถือหุ้นเบียร์วัดต่างๆปิ้นพนักงานของรัฐที่มีรายได้เกิน100,000 ต่อปีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะรวมไปถึงการที่มีลูกหลานเอาจือของเฮาไปจ่ายครับการลดหย่อนภาษีอันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์เนอะเพราะว่าเปิ้นมีแนวทางว่าสมมุติว่าลูกหลานนำเฮาไปลดหย่อนภาษีนี่นะครับผมเปิ้นก็จะได้รับลดหย่อน30,000 บาทเปิ้นย้อนกลับมานะครับผมบอกว่าเอ๊ะแปลว่าคนลูกหลานเนี่ยก็เอาเงิน30,000 บาทนั่นแหละเหมือนมาดูแลปอแม่กันอยู่แล้วอีนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเนาะที่คนสงสัยกันว่าใครจะต้องลงทะเบียนพองใครที่อยู่เฉยๆใครจะได้พองอีอันนี้มันเอามาง่ายๆกันเลยนะครับผมแบ่งไป3 กลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกนะครับเปิ้นบอกจะอีกลุ่มที่คุณเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ้อยืนยันตัวตนนะครับผมผ่าน5 ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแอปนะครับผมเป่าตังแอปทางรัฐเนาะ2 ไอ้ 3ก็คือเว็บไซต์เวลแฟร์นะหรือ4ก็คือเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็แฮมอันนึงก็เป็นตู้ ATM นะครับผมรวมไปถึงเนาะในส่วนของ5 ธนาคารที่เป็นเปิดหน่วยฮับนะครับกรุงไทยทกสทอสออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามซึ่งจังหวัดเฮามันมีธนาคารอิสลามเนาะอันนี้ก็ไปกดลงทะเบียนกันได้นะครับแล้วเปิดก็จะตรวจสอบสิทธิ์ประกาศวันที่17นะครับผมใครตีได้ก็จะได้ต่อเลยใครติ้มผ่านเปิ้นก็จะหึงอุทธรณ์กันนะครับผม17 กรกฎาคมนะครับผมในส่วนของคนตีรออยู่จะลงทะเบียนใหม่นะครับผมต้องแบ่งจะอี้คุณตีจะลงทะเบียนใหม่มีอยู่2 ส่วนส่วนแรกก็คือกลุ่มคนนี่ครับตีเป็นคุณตกหล่นตามข้อมูลของจปทตามของกระทรวงมหาดไทยสมมุติพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เนาะของพัฒนาสังคมนะครับผมคนกลุ่มนี้นะครับผมจะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับผมแต่จะต้องลงทะเบียนนะครับผมภายใน4-21เหมือนกันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินใครอื่นๆ1 ใน 8นั่นแหละที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตรงก่อถ้าต้องจะได้เปิ้นจะประกาศชื่อพร้อมกันก็คือ17นะครับผมแล้วจะไปตรวจสอบสิทธิ์ที่ไหนพิมพ์เข้าไปนะครับตี www บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th เฮ้อลูกหลานสแกนเฮ้อก็ได้เนอะไปเช็คกันนะครับผมว่าปิ้นกลุ่มที่2ก่อถ้าปิ้นเปิ้นจะเขียนว่ากลุ่มที่2กลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกลุ่มนี้ก็ต้องลงทะเบียนนะครับผมแต่เฮ้อรอกระทรวงมหาดไทยเนอะเปิ้นกําลังจะจะสํารวจจะได้จะเข้าไปหากะไปขออมตู้บ้านกะเพราะตอนนี้เปิ้นมีรายชื่ออยู่แล้วหรือเปิ้นจะนัดหมายมาที่ไหนรอปลงประกาศละกันเนอะหรือรอนะครับทางมหาดไทยประกาศนะครับผมกลุ่มที่3กลุ่มไม่ใช่เป้าหมายในปี69นี้นะครับผมลองคีย์เข้าไปเอาบัตรประชาชนคีย์เข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายภายในโครงการลงทะเบียนปี69นี้นะครับผมหมายถึงคุณติ๋มมีเป็นการตกหล่นเนอะมันจะมี2 ประเภทเนาะก็คือคนที่รอลงทะเบียนใหม่อยู่ก็คือคนที่ตกหล่นกับคนติ้มอยู่ในฐานของตกหล่นเลยอันนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่กันเนาะนั่นแล้วลองไปเช็คกันก่อนคือลูกหลานเช็คเนอะกลุ่ม3แปลว่าเป็นคนกลุ่มติ้มได้ลงสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้นะครับผมต้องรอไปโครงการหน้านะครับผมแต่กลุ่มที่จะมีสิทธิ์ใดก็คือกลุ่ม1และกลุ่ม2เนาะที่จะพิจารณารับประกาศวันที่17 กรกฎาคมนะครับ17ประกาศปุ๊บแล้วนะครับผมเฮาก็จะยืนยันใครติ้มได้
ใดเนาะใครติ้มใดก็สามารถอุทธรณ์ได้อุทธรณ์ใดไปถึงวันที่31กรกฎาคมและอัปเดตเอกสารเพื่อยืนยันถึง16สิงหาคมปุ่นเนอร์อันนี้ก็มาฝากไว้นะครับเป็นข้อมูลตีเอามาเพิ่มเติมละกันในเรื่องของถ้าคนตกหล่นพี่จะได้คนโทรไปพี่จะได้อีเนาะสำหรับใครที่เป็นกลุ่มที่3นิยมได้เคารพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้เตอร์เนอร์ฝากไว้ตัวนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกาสูข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้โจนกันมาออกกำลังกายกันสักหน่อยนะครับผมวอล์ครันแล้วก็ไบค์นะครับครั้งที่12เนาะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเตอร์ที่12แล้วนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับวันที่จัดกิจกรรมก็คือวันที่1พฤศจิกายนนานแนวพอดีเลยนะครับผมปิดหับสมัครนะครับ31สิงหาคม2569นี้เนอะก่อนเต็งคืนนะครับผมงานนี้นะครับผมละปูนงานปั่นนะครับผม31ธันวาคมนะเป็นมีหลายงานด้วยกันเนาะในเรื่องของโรคสโตรกนะครับ4โรค6พฤติกรรมนะรู้แล้วทำนะครับป้องกันได้เนาะเป็นว่าคุ้มค่านะครับค่าสมัครรวมจะส่งถึงบ้านทั่วประเทศเลยช่วยสังคมตัวก็คือรายได้ส่วนหนึ่งจะสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เนาะโมบายสโตรกนะครับผมช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับผมรักโลกนะครับเหรียญตีผลิตขึ้นมานะครับผมผลิตจากกระดาษแล้วก็พร้อมมาพันนะผลิตภัณฑ์ใหม่อันยืนตุ่นนะครับผมคือนำไปปลูกต่อกันได้เลยเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ถ้าหากฮู้ว่าตกเก่าจะต้องเยอะอย่างในวันนี้นะครับเชิญชวนนะครับผมพี่น้องชาวละปูนนะครับผมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดละปูนนะครับผมวันติดตี1พฤศจิกายน2569 6:00 น.เลยบริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงสะพานตะขามอำเภอเมืองจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมสมัครได้ที่เว็บไซต์เปิ้นบอกว่าเจอ wrb12.thai.run นะครับผม /event/plpn อีเนาะหรือสแกนเข้าไปก็ได้เนาะไปติดตามที่หน้าเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้นะครับผมเปิดโพสต์ไว้นะครับผมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง31สิงหาคม2569ประชาชนทั่วไปค่าสมัคร360บาทเนาะในส่วนของเยาวชน 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้ว 30% ของเงินรายได้นะครับผมเพื่อจะมอเผื่อกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับผมครั้งนี้ก็ทั้งได้สุขภาพได้ทำบุญกันตัวเนาะชิงนะครับรางวัลนะครับแข่งขันนะครับมีชิงถ้วยรางวัล5กิโลกับ10กิโลเนี่ยเป็นแบ่งเป็น2อย่างนะครับผมและก็สามารถครั้งนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้2เต่าเนาะ QR โค้ดชำระเงินนะครับอย่างก็ได้เลยมาพอกันได้นะครับผมหรือสอบถามปฏินี่ก็ได้นะครับ053-093-725-121 นะครับผมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดละปูสามารถเข้าไปติดตามแฟนเพจนี้ได้นะครับผมมีตึงเสือมีตึงเหลนมีตึงถอยนะฮะใครวิ่งเก่งนะครับผมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเนอะสนามละปูนของเฮาในวันที่1พฤศจิกายน2569ฝากกิจกรรมดีๆของละปูนเฮาไว้ตัวนะครับผมรายการต่อไปนะครับผมเฮาก็จะไปติดตามตีค้องร้องข่าวนะครับผมวันนี้อยู่กับน้องอั้นนะครับผมเอาเรื่องของบัตรประชารัฐมาฝากกันแถลงใครกันสักหน่อยนึงนะครับผมรวมไปถึงในการกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเนาะฝากไว้ตัวนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลรับนักลงทุนฝรั่งเศสต่อยอดผลการเยือนปารีสเล็งลงทุนในไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายฟรองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศครับและคณะนักธุรกิจ16บริษัทครับเพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสและดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่ไทยใน5สาขาด้วยกันครับประกอบไปด้วย1การบินอวกาศและการป้องกันประเทศ 2. วิศวกรรมและการให้คำปรึกษา 3. การก่อสร้างและการขนส่ง 4. ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมไปถึงครับ 5. การผลิตและการบริหารจัดการพลังงานครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ครับและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมครับระบุถึงสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ทำผลงานระหว่างวันปรับตัวทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี2เดือนครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างครับรองนายกเอกนิติแจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.เอกนิตินิติธนประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกรณีการนำบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูแล้วนั้นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนครับในอดีตกรณีที่ผู้ถือบัตรบางรายนั้นไม่ได้จนจริงมุ่งให้ความช่วยเหลือครับของภาครัฐไปถึงผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดครับเนื่องจากผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนั้นถือว่าอยู่ในความดูแลอุปการะของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งได้รับการบรรเทาภาระภาษีจากภาครัฐแล้วจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดไปดูแลบุคคลที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูก่อนครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลนั้นมีมาตรการและโครงการอื่นๆครับเพื่อจะรองรับตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเช่นครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาษีของประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายสูงสุดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่การเพิ่มรายได้ให้กับ SME กันบ้างครับรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งเป้าครับในการผลักดันสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SMEจากเดิมครับร้อยละ35นั้นเพิ่มเป็นร้อยละ40ครับของระบบเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อน3ด้านครับคือพัฒนาทักษะศักยภาพสนับสนุนแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสการตลาดครับโดยครับมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยครับ ให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce next gen commerce และ Thailand Postmart ครับตลอดเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนั้นมีผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและได้รับการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี250คูปองต่อร้านค้าครับรวมแล้วครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้บริโภคครับจะได้รับโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย100บาทครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวมทั้งหมดนะครับกว่า 500,000 โค้ดเลยครับคิดเป็นมูลค่างบประมาณหมุนเวียนรวม50ล้านบาทครับ

การประชุมสคบครับครั้งที่3/2569เมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยที่ประชุมสคบนะครับได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องครับมีสาระสำคัญครับคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1/3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบนะครับเป็นคดีการซื้อขายออนไลน์ล่ะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับนอกจากนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีครับยังมีการสั่งการให้สคบนั้นทำงานอย่างรวดเร็วในเชิงรุกเด็ดขาดครับและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ plus 5ด้านครับ 1. ทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายด้วย consumer risk dashboard 2. ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ one stop service 3. กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และ e-commerce ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง 4. ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัติ 5. ครับเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนทั้งนี้ครับขอให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินครับโดยเฉพาะครับการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและการสั่งซื้อออนไลน์ครับรวมไปถึงครับเก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหลักฐานการซื้อขายสินค้าหลักฐานการใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศเร่งช่วยเด็ก7ขวบถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคพร้อมจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีของเด็กอายุ7ขวบครับถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระน้ำรั่วดูดบาดเจ็บเสียหายครับขณะเข้าพักภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมครับโดยท่านรัฐมนตรีครับมีการสั่งการให้สคบนั้นออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบนั้นจะพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาและออกข้อสั่งการเตือนผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศให้เร่งตรวจตราความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนนั้นต้องได้รับอย่างเท่าเทียมครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้นั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านสามารถจะแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดสิทธิ์ได้ผ่านสายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับวุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรเชิงรุกจับมือกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนพร้อมยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าครับที่ห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับหรือว่า MOU ต
ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้าน

ประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาครับระหว่างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยมีนายมงคลสุรสัจจากครับประธานวุฒิสภานั่นเป็นประธานในพิธีและมีนายสุทนกล้าการขายครับประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมเรื่องนี้ครับสำหรับครับในการลงนาม MOU หรือว่าลงนามความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยจากนั้นครับก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์แก่พี่น้องประชาชนครับพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนตลอดจนการพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยภายหลังการลงนามนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มสื่อมวลชนอื่นๆด้วยครับอาทิสถานีโทรทัศน์และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในการขยายช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปในอนาคตครับทีนี้ครับมาดูเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันครับไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับจากกรณีครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับทางกระทรวงดีครับมีการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรมาเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินของท่านนั้นนะครับจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อจะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เลยครับเป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันครับเกณฑ์การเสียภาษีนั้นจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการครับและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวแบบนี้ขอให้ร้านค้าอย่าไปกังวลครับอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากข่าวนี้เป็นข่าวจริงคือไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับและวันนี้ครับปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้ากว่า50%ตั้งเป้าแล้วเสร็จตามกำหนดครับ31 ตุลาคมปีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าขณะนี้ครับงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรแล้วเสร็จกว่า50%ครับหลังผ่านพิธีปักหมุดวางผังและยกเสาพระเมรุมาตรแล้วครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นรวมไปถึงขยายลวดลายสถาปัตยกรรมไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงครับ
ซึ่งกรมศิลปากรครับได้จัดตั้งโรงขยายแบบภายในสนามหลวงซึ่งมีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานกว่า30คนต่อวันขณะที่วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนื่องจากพระเมรุมาตรเป็นเพียงอาคารชั่วคราวนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรนั้นจะเร่งก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อรองรับฤดูฝนที่เข้ามาแล้วครับพร้อมยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกส่วนนั้นยังเป็นไปตามแผนและตั้งเป้าก่อสร้างพระเมรุมาตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมปีนี้ครับส่วนราชรถและพระยานมาตรอยู่ระหว่างการบูรณะอนุรักษ์และตกแต่งครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จครับภายในวันที่30กันยายนครับเพื่อเตรียมซ้อมและใช้งานจริงในพระราชพิธีขณะที่พระโกฏจันทร์และพระโกฏพระบรมอัฐิได้จัดทำแบบและหล่อต้นแบบแล้วครับและอยู่ระหว่างขยายลวดลายเพื่อผลิตชิ้นงานจริงครับนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรยังนำปีกแมลงทับมาใช้ในการตกแต่งบางส่วนของพระเมรุมาตรและฉากบางเพลิงเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ทรงส่งเสริมการนำปีกแมลงทับมาใช้ในงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องประชาชนครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: คือกลุ่มเดิมนะเจ้าที่เป็นคนที่มีบัตรแต่เดิมอยู่แล้ว 13.18 ล้านคนซึ่งเราปูนเฮาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 110,000 กว่าคนนะเจ้าอันนี้ฮึไปดำเนินการยืนยันในการที่จะรับสิทธิ์นะเจ้าทุกรายที่เป็นรายเดิมนะอย่าชะล่าใจนะเจ้าว่าตัวเองเป็นรายเดิมแล้วตัวเองจะได้สิทธิ์ต่อเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการยืนยันได้กี่ช่องทางยืนยันได้5ช่องทางนะเจ้าใครมีแอปเป่าตังยืนยันในแอปเป่าตังค์ใครมีแอปทางรัฐยืนยันในแอปทางรัฐนะคะหรือนะคะเข้าเว็บไซต์เข้าเองบ่ได้ให้ลูกให้หลานเข้าให้ก็ได้นะเจ้าหรือว่าวานผู้ใหญ่บ้านกำนันอสมเองก็ได้ให้เพิ่นเข้าให้ก็ได้นะเจ้าเว็บไซต์จะมีอยู่2เว็บไซต์ด้วยกันก็คือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th กับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th เนาะแต่ถ้าแบบได้โซเชียลอย่างสักอย่างเลยเนาะแล้วก็โทรศัพท์นะคะก็เป็นระบบที่แบบสามารถที่จะทำอะไรอย่างได้เนาะอันนี้สามารถที่จะ walk in ไปที่แบงก์ก็ได้หรือนะคะตู้ ATM เอาบัตรประชาชนเสียบแล้วก็กดยืนยันได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้คือกลุ่มเดิมเนาะกลุ่มเดิมนี่จะต้องเป็นคนมีบัตรเดิมถ้าอันนะเจ้ากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เนี่ยเปิ้นจะฮ้องว่าเป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งกลุ่มตัวเนี้ยนิยามของคําว่าตกหล่นน่ะทุกคนจะเข้าใจว่าคนที่เคยมีบัตร 13.18 ล้านคนเป็นกลุ่มตกหล่นทั้งหมดอันนี้ขอคําความเข้าใจว่าบัตรใช้ทั้งหมดนะเจ้าสําหรับคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะจําแนกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มตกหล่นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะคะมันจะมีฐานข้อมูลตอนเนี้ยนะคะที่อันทางอําเภอเดี๋ยวเปิ้นจะไปติดต่อของละปูนเนี่ยเบื้องต้นมันมีอยู่ประมาณ 9,700 กว่าชื่อนะเจ้าซึ่งฐานข้อมูลของกลุ่มตกหล่นเนี่ยมันมาจากไหน1มันมาจากฐานข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจปท.ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนน่ะเปิ้นไปเดินสํารวจกุ๊กกุ๊ปี๋นะคะเพื่อที่สํารวจว่าคนที่มีรายได้ต่ํากว่า 100,000 บาทมันมีครัวเรือนไหนพ่องและเป็นรายชื่อใดพ่องอันนี้เปิ้นจะบันทึกเอาไว้ในฐานของมหาไทยเรียบร้อยละซึ่งมันจะมีรายชื่ออยู่และอันที่2นะคะจะอยู่ในสมุดพกของครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เปิ้นดูแลในเรื่องของกลุ่มคนผู้สูงอายุ
1: 7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อ